0: 10รูปบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรชัยมงคลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม49รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3 มิถุนายน 2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
3: สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3 มิถุนายน พุทธศักราช 2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ส่งอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80 พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75 ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญสิงห์สมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
4: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
5: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
4: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:16 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
11: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บมากกว่า100รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตีด้วย ด้ขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทางนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนบานปลายออกไป
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมนักเตะ U19 ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะบรรวิกาบรรโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-12 21-10 ส่งผลให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับพุทธาลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย 0-2 เกม 23-25 และ 16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมา บุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
13: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถ Plug-in Hybrid หรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจึงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100% สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างาม เมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่งชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนิน

0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัมภาษณ์โดยปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านพลตรีวินครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับเนื่องในวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทางสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างไรบ้างครับ
5: ครับเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติครับเราได้มีการจัดจิตอาสาก็คือเราได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครับมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็งานต่างๆของพระองค์ท่านที่ทำให้กับประชาชนนะครับก็มีทางหน่วยงานของเราสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องจากอำลีแล้วก็ทางตำรวจที่เป็นสน.บุคคลก็มาให้บรรยายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยครับอันนี้ก็เป็นงานจิตอาสาหนึ่งที่เราได้ทำนะครับ
4: ครับ
5: แต่จริงๆแล้วงานหลักของเรานี่ที่เป็นงานใหญ่ที่อยากที่จะขออนุญาตเล่าให้ทางผู้ดำเนินการได้ฟังนะครับก็คืองานประกวดวาดภาพระบายสีครับ
4: ครับ
5: งานนี้เป็นงานประกวดวาดภาพระบายสีโดยที่เรามีใช้หัวข้อว่าพระราชินีไทยรอยยิ้มของแผ่นดินครับซึ่งงานนี้เราได้เตรียมงานกันไว้ตั้งแต่ว่าปีที่แล้วครับ
4: ครับ
5: เพื่อที่จะให้เป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ4รอบของพระองค์ท่านครับ
4: ครับ
5: 48พรรษาของพระองค์ท่านในปีนี้ครับก็เราได้มีนักเรียนน้องตั้งแต่ประถมปลายถึงมัธยมปลายครับได้ส่งผลงานมาประกวดประมาณ 1,300 กว่าผลงานครับก็เราได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ส่งผลอาวุธต่างๆได้มีการประกวดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้จัดการฐานสูงสุดได้บูรณามอบรางวัลในการประกวดภาพวาดสีนี้ให้กับน้องๆครับที่กองประชาการกองไทยคือต้องขออนุญาตเรียนก่อนครับว่าโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนครับได้แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะและใช้จิตจินตนาการต่างๆครับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความปลูกฝังความรักความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
4: ครับ
5: ผู้ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนชาวไทยเสมอมาครับ
4: ครับ
5: นี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำมาแล้วก็ในวันที่5เนี่ยในวันที่5วันศุกร์นี้เนี่ยเราก็จะไปทำจิตอาสาพระราชทาน

0: ที่ในโรงเรียนสุขลักษณะครับที่ตรงวิภาวดีครับคือโรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนน้องๆซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปนำเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือเราได้มีการสอนเขาในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทำในชีวิตครัวเรือนหรือการปลูกผักเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ครับซึ่งในวันที่5เนี่ยเราก็จะไปเอาผลิตภัณฑ์ผลิตผลของที่น้องๆได้ปลูกกันเนี่ยมาเอาแม่ครัวของเราไปทำอาหารให้น้องๆทานน้องๆจะได้เห็นว่าในสิ่งที่น้องๆทำที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ได้สอนเรามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้จริงครับอันนี้ก็เป็นงานการจิตอาสากันที่เราจะทำเพื่อเฉลิมเกียรติของเสด็จพระนางเจ้าครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ทั้งเดือนนี้ครับเดี๋ยววันที่17ถึง19มิถุนายนเนี่ยเราจะมีการนำการประกวดว่าภาพระบายสีเนี่ยครับผลงานต่างๆเนี่ยไปจัดแสดงที่สามย่านมิทาวน์ครับจะขอเชิญชวนพี่น้องได้ไปชมภาพต่างๆด้วยแล้วก็เราจะมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วก็การจากศูนย์ศิลปชีพคุณาคามไปจัดแสดงด้วยคือต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับคืองานหลักของเราเนี่ยคืองานกับเพื่อนงานโครงการพระราชดำริ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งงานโครงการพระราชดำริก็มีทั้งการสื่อสิ่งพิชิตงานเสียพิชิตก็คืองานโครงการพระราชดำริอันหนึ่งซึ่งเราได้ไปจัดทำเราได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าไหมอะไรต่างๆเราก็ทำสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้พวกแม่ที่ทำตรงเนี้ยได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายครับแล้วก็ทำนิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งเราก็จะได้นำของต่างๆพวกนี้มาจัดจำหน่ายด้วยในวันที่17ถึง19
1: ครับ
0: มิถุนายนนี้ครับ
1: ก็คือที่สำนักมิทาวด้วย
0: ที่สำนักมิทาวครับ
1: ครับ
0: สำนักมิทาวครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระมหาเหล็กหรือวิชาการทางพัฒนาเนี่ยครับเรามีนิทรรศการเฉลิมเกียรติครับ
1: ใน
0: เรื่องนิทรรศการถาวรเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงและก็รัชกาลที่10ครับก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนหลายได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมที่หน่วยงานของเราครับเราเปิดตลอดอยู่แล้วเราอยากที่จะให้ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านได้พาลูกพาหลานมาเรามีบ้านในพื้นที่2ไร่ของเรามีบ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาจัดทำที่นี่แล้วก็ใช้ได้จริงๆครับถ้าวันไหนว่างๆกันหรือโรงเรียนไหนที่อยากที่จะเข้ามาก็สามารถมาติดต่อเราได้ครับ
1: ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการวาดภาพระบายสีเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับผมว่า เรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพต่างๆอย่างไรบ้างเช่นจะต้องนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ชัดเจนยังไงบ้างครับผม
0: คือจริงๆแล้วงานของเราก็คือพระราชินีรอยยิ้มของแผ่นดินคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นเราไม่ได้กำหนดชี้ชัดว่าจะต้องเกิดการวาดภาพหรือเป็นการระบายสีหรือเป็นอะไรก็ตามอย่างที่ได้รับรางวัลกันก็มีการเป็นภาพปักก็มีครับ
1: คือ
0: เราอันนี้เราเปิดฟรีสไตล์เลยให้กับน้องๆได้สามารถที่จะนำไอเดียต่าง
1: ๆ
0: ความรู้สึกต่างๆได้มาลงมันในภาพวาดครับ
1: ว่าทั้งน้องแต่ละคนสามารถจดจำรอยยิ้มมันสวยงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับจะมีน้องๆหลายคนที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือเป็นการสื่อสารนักศึกษาและต่อยอดตั้งแต่ของสมเด็จพระพันปีหลวง
1: ครับครับ
0: ที่ท่านพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้แล้วก็พระราชินีท่านนั้นได้สานต่ออย่างไรบ้าง
1: คร
0: ับจะเป็นเรื่องราวต่างๆจริงๆอยากให้ทางพี่น้องได้มีโอกาสได้ไปชมงานที่สำนักมิทาวน์นี่ครับคือเป็นภาพอะไรที่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายทางสื่อทางวิทยุได้แต่ผมอยากที่จะได้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่วาดภาพพวกนี้ออกมาครับ
1: ครับระยะเวลา17ถึง20นี้ใช่ไหมครับ
0: 17-19ครับ
1: 17-19นะครับ
0: สุดครับผม
1: ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับ17-19ที่3ย่านมิตรทาวน์ครับผมก็จะได้ไปเห็นภาพจากจินตนาการของน้องๆเยาวชนนะครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมุมที่สวยงามของพระองค์ครับทีนี้ครับผมอยากจะขอถามท่านพลตรีวินเพิ่มเติมว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยครับที่ได้สืบสานรักษาและต่อยอดเนี่ยทางสำนักเนี่ยมองว่ามีเรื่องไหนที่ประชาชนยังไม่ทราบอย่างแพร่หลายบ้างว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วเราอยากจะนำเสนอให้ทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับ
0: คือจริงๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ท่านทำไว้ก็สิ่งที่เราสิ่งที่สำนักงานพัฒนาโครงการเรื่องจังหวัดได้พยายามที่จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำก็คือเรื่องเดี๋ยวที่ผมได้ให้ทราบเรื่องผ้าไหมแล้วก็งานศิลปชีพต่างๆที่พระองค์ท่านได้สืบสานแล้วก็งานของพระพันปีนะครับก็ในการถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นมีการความงดงามของพระองค์ท่านที่ได้ใส่ผ้าไทยต่างๆเนี่ยก
1: ็
0: คืองานนี้คือเราได้ทำคือหน่วยวิชาการฐานพัฒนาเนี่ยเราอยู่ภายใต้หน่วยวิชาการพัฒนา
1: ครับ
0: หน่วยวิชาการพัฒนานี้ก็คือถ้าพี่ๆน้องๆได้รู้จักเราจะมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คืองานการช่วยเหลือประชาชนดังนั้นงานโครงการพระบริก็คืองานหนึ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าไปช่วยเหลือให้แม่ที่ทำงานสานต่อเรื่องต่างๆแต่เมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยแม่สามารถที่จะมีงานทำผลิตผลผลิตภัณฑ์ผลิตผลออกมาได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามาจัดจำหน่ายต
1: ่อ
0: ให้มันครบลูกในการให้มันครบวงจร
1: ครับผมพอท่านพลตรีวินเล่าแบบนี้เราก็นึกออกเลยว่าอย่างล่าสุดที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวีเดนเนี่ยก็ได้ทรงใส่ผ้าไทยซึ่งเป็นการนำเสนอผ้าไทยสู่สายตาโลกในมุมที่สวยงามแถมยังเป็นผ้าไทยที่ตัดเย็บด้วยดีไซเนอร์ออกแบบของชาวไทยด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: น
1: ี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่ส่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านพลตรีวินวิจิตรวาทการนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังกันท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับ 17-19 นี้ครับที่3ย่านมิตรทาวน์ครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมทางสำนักงานพัฒนาเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมได้เช่นกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
3: ผมกิตติเดชจันทกุลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
2: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรและการกำกับดูแลการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความโปร่งใสติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: หลังจากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาข้อมูลก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียงที่เริ่มคึกคักสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำชับผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าแม้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นแต่ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนจะกระทำการเกินขอบเขตของกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่ากกต.จะติดตามการหาเสียงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีผู้ช่วยหาเสียงและบุคคลภายนอกที่เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความเรียบร้อย
9: คิดว่าทั้งกทมและพัทยาน่าจะเข้มข้นทั้งสองที่แหละครับจะไม่รู้สึกหนักใจในเรื่องผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนจะทำเกินเลยกฎหมายผู้สมัครแต่ละท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ทางการเมืองคงจะได้ศึกษากฎหมายไว้เป็นอย่างดีแล้วครับคือผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางผู้สมัครมาแจ้งแต่คนที่มาช่วยโดยที่ผู้สมัครไม่ทราบเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ในการดูแลอยู่ซึ่งตรงนี้สำนักงานก็จะคอยเหมือนกับคอยจับตาว่ามันจะทำให้การแข่งขันเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ
8: สำหรับการจัดการเลือกตั้งเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่กกต.ต้องเตรียมพร้อมเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยให้ความสำคัญกับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการเลือกตั้งสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยกกต.จะเน้นพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้สามารถกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันย้ำว่าหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งที่โปร่งใสคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนหากพบความผิดปกติสามารถแจ้งหรือทักท้วงได้ทันทีโดยกรรมการประจำหน่วยจะบันทึกเหตุการณ์และส่งให้กกต.ตรวจสอบตามกระบวนการ
9: ในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทม.เองก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
8: อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ชาวกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาจะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบคอบก่อนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถไปกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวจะช่วยพยุงค่าครองชีพและทางรอดของร้านค้าขนาดเล็กได้อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
10: จากภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจและปัญหาฟื้นตัวของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนในประเทศต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐจึงกลายเป็นความหวังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น ข้อมูลจากกระทรวงการคลังโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยรัฐบาลตั้งเป้าดูแลผู้บริโภคจำนวน30ล้านคนขณะที่ยอดผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการเข้าร่วมลงทะเบียนในระบบแล้วเกือบ 900,000 ร้านค้าโดยส่วนใหญ่60%เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการระบบขนส่งสาธารณะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุดกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันมากที่สุด
11: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับก่อให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
10: ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยให้มุมมองต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าปัจจุบันประชากรไทยประมาณ 20-30 ล้านคนกำลังเผชิญปัญหารายได้ไม่สูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาระค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการประคองลมหายใจรักย่าและยังคงส่งผลดีต่อกลุ่มสตรีทฟู้ดและร้านค้าขนาดเล็กกลุ่มไมโคร SME ที่มีรายได้ไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีเป็นอย่างมาก
12: การที่รัฐบาลเอาโครงการไปช่วยไทยมาเนี่ยคือให้1,000ให้ 60% ก็เหมือนกับว่ามาช่วยลดภาระที่ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือค่ากินค่าอะไรพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้เมนมาที่อาหารอย่างเดียวนะแต่เพียงแต่ว่าบรรดาสตรีทฟู้ดหรือว่ารายไมโคร SME เนี่ยที่มีรายได้ต่ำไม่เกิน 1.8 ล้านก็คงจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนรายคงจะเข้ามาแล้วก็คงจะเป็นช่วยค่าครองชีพประชาชน
10: โครงการไทยช่วยไทยพลัสในมุมมองทางเศรษฐกิจคือความพยายามของรัฐบาลในการซื้อเวลาและประคองลมหายใจให้กับ2ส่วนหลักคือประชาชนระดับรากหญ้าที่กำลังลำบากและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดแรงเสียดทานและเสียงเรียกร้องในสังคมให้รัฐบาลมีแรงหายใจในการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคในส่วนอื่นๆขณะที่ทางรอดอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรเร่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผลักดันยอดการส่งออกสินค้าและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงหลั่งไหลเข้าประเทศให้มากขึ้นเพราะเมื่อเศรษฐกิจภาพใหญ่ฟื้นตัวอย่างแท้จริงเม็ดเงินเหล่านั้นจะไหลแผ่กระจายลงมาสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกขนาดให้เติบโตได้ตามกลไกโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรการพยุงชีพชั่วคราวอีกต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน

0: กินข้าวแช่ในตู้เย็นจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการกินข้าวแช่เย็นเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งความเข้าใจผิดมาจากประเด็นอาหารเป็นพิษโดยข้าวสุกที่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอาจมีเชื้อบาซิลัสซีเลียสที่จะสร้างสารพิษทำให้คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียซึ่งมีอาการเฉียบพลันแต่สารพิษจากเชื้อดังกล่าวไม่ก่อโรคเรื้อรังแต่อย่างใดขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.surathcancer.go.th หรือโทร077-277-555เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์ไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอักขระศาสนูปธรรมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2506

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
5: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
4: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
5: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
4: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
6: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ติดแล้วนะ
8: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
9: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยาเสพติดแบบเดิมๆที่คุ้นเคยเริ่มถูกแทนที่ด้วยสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีกลิ่นตรวจสอบยากและที่สำคัญผสมเพียงนิดเดียวถึงแก่ชีวิตเฟนทานิลและกลุ่มสารสังเคราะห์เพชรฆาตหน้าใหม่จากเดิมที่วงการค้ายามักใช้ฝิ่นหรือเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดหันมาใช้สารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์โดยเฉพาะเฟนทานิลซึ่งเดิมที่เป็นยาระงับปวดในทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฟนทานิลมีความรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่าและรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าปริมาณเพียงแค่2มิลลิกรัมก็ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันที Happy Water พุ่งเป้ากลุ่มวัยรุ่นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความแรงของยาแต่คือรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ยาในคราบขนมและเครื่องดื่มมีการนำสารสังเคราะห์ไปผสมในเยลลี่สายไหมหรือแปรรูปเป็นผงชงดื่มที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่า Happy Water หรือคอลลาเจนยาซอมบี้พันธุ์ใหม่ที่แฝงมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอตเคซึ่งมักแอบลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้มีแค่เคตามีนแต่มีการผสมสารที่ชื่อว่าเอโทมิเดทซึ่งเป็นยาสลบทางการแพทย์เข้าไปด้วยขบวนการค้ายาเลือกใช้สารเอโทมิเดทเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจทั่วไปไม่เจอในตอนแรกทำให้วัยรุ่นย่ามใจนำมาสูบเพื่อความเคลิบเคลิ้มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดระบุว่ายาเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการเบลอเพ้อคลั่งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจเฉียบพลันโมเดลการซื้อขายยาเสพติดเปลี่ยนจากมุมตึกอับสายตาไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนขบวนการค้ายาใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแชทลับที่เข้ารหัสขนส่งผ่านระบบพัสดุเอกชนและจ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยได้ยากขึ้นอย่างทวีคูณสงครามยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้สู้กันด้วยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเคมีและเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายเยาวชนถึงในห้องนอนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนสารเคมีมรณะจะพากชีวิตอนาคตของชาติไปมากกว่านี้พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้เราเจอกันแล้วในวันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันอีก1วันแล้วเราจะหายไปอีก3วันกลับมาเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังในวันจันทร์ว่าเราเจอกันหลังเคารพธงชาติแบบนี้ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันพี่มนต์กันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันครับวงครับ
0: ค่ะ
1: รายงานตัววันหยุดครับ
0: รายงานตัววันหยุดนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1วันค่ะคุณผู้ฟังที่เราเจอกันในเช้าของวันพุธที่เป็นวันหยุดใครหลายๆคนก็น่าจะหยุดในช่วงของวันนี้กันด้วยนะคะไม่เป็นไรเราเจอการทักทายกันได้พูดคุยกันได้มีข่าวสารอะไรเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเช้าวันนี้ไปเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันวันนี้วันหยุดใครหลายๆคนอาจจะวางแผนไปแอลกันดีกว่าแอลไหนดีวันนี้ฝนจะเป็นจะได้แอลจะมีฝนตกตุ้ยกันก่อนอ่ะวันนี้มาดูกันค่ะเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้สภาวะอากาศทั่วไปค่ะคุณภาคเหนือต้องบอกว่ายังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองส่วนมากนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำเพราะฉะนั้นรีบออกเลยค่ะคุณผู้ฟังรายการจบแล้วออกแอลเลยวันนี้วันหยุดอีก1วันนะคะแล้วก็จะมีฝนหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านเราวันนี้เชียงใหม่ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรอบ24ชั่วโมงนี้มีปริมาณฝนสะสมในทุกพื้นที่เลย25อำเภอค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าอยู่ในระดับเล็กน้อยนะคะซึ่งในส่วนของปริมาณฝนจะอยู่ที่0.1 ถึง 35 มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เราค่ะ
1: ครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีการแจ้งเตือนของฝนเนี่ยทุกวันเลยนะครับซึ่งมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับที่ฝนน้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนวันอื่นๆนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่4มิถุนายนยามจนถึงวันที่9มิถุนายนนะครับฝนร้อยละ60ของพื้นที่ฝนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับร้อยละ60นะครับส่วนวันนี้นะวันนี้น้อยที่สุดแล้วครับร้อยละ40นะครับกลางวันค่อนข้างร้อนเมื่อวานก็ดูแบบนี้แหละสีเขียวทุกอำเภอนะแต่เมื่อวานนี้ตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มีฝนตกทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับที่ไหนเป็นอย่างไรในที่ไหนฝนตกแล้วบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับอาจจะทำให้อุณหภูมิความร้อนลดลงนะแต่เมื่อวานนี้ตัวเมืองเชียงใหม่ร้อนมากนะครับรวมไปถึงโซนที่ผมอยู่ก็โซนอำเภอแม่ริมนะครับฝนน
0: ะ
1: ไม่มีเลยเมื่อวานนี้นะครับค่อนข้างร้อนครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นฝนที่ช่วงอย่างที่พี่เอบอกไปแหละอาจจะกลับมาอีกทีคือช่วงปลายเดือนนู่นเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับระมัดระวังเรื่องของฝนนะครับซึ่งทางราชจังหวัดเชียงใหม่เองมีการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรนะครับที่จะพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่หากเกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้นะครับที่ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรไปที่สถานีตำรวจนะครับก็ได้นะครับก็เป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับกรณีที่อาจจะประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับซึ่งเจ้าที่ก็จะได้ประสานความร่วมมือเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฤดูฝนที่มีเรื่องของฝนดิฉันเข้าไปดูเรื่องของกราฟิกคุณดิฉันเห็นเขาเขียนว่า heavy ฝนตกหนัก
1: บอกว่าฝนหนัก
0: ร้อยละเลยทีเดียว
1: ร้อยละ60นะครับแต่ว่าดูแล้ววันนี้ก็ไม่น่าจะหนักเพราะว่าวันนี้มันเป็นสีเขียวนะทุกอำเภอเลย25อำเภอครับ
0: ก็เป็นสีเขียวใน25อำเภอมาหลายวันแล้วนะคุณแต่ว่าในตัวเมืองไม่ตกเมื่อวานร้อนมาก
1: เมื่อวานก็ไม่ตกนะรอคอยอย่างมีความหวังช่วงนี้เหมือนฝนจะน้องฝนจะทิ้งเราไปนะฮะห่างๆกันสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมา
0: คือจริงๆแล้วเมื่อวานยังมีการคุยกันนะคุณว่าแบบร้อนขนาดนี้อบอ้าวขนาดนี
1: ้
0: น่าจะมีฝนในช่วงเย็นๆค่ำๆหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหอยากให้มีมากเลยเย็นๆค่ำๆอยากให้มีฝนตกแต่ว่ารอแล้วรอเล่า
1: ไม่มาสักที
0: เธอก็ไม่มา ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเธอไม่มาอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังที่ไหนตกบ้างเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการคาดหมายเช่นเดียวกับวันนี้ก็คือทาง25อำเภอมีเรื่องของฝนพอไม่มีฝนคุณค่าคุณภาพอากาศจากที่เราเห็นแบบ
1: ไฟอย่างไฟอยู่ขยับขึ้นไหม
0: ขยับขึ้นสิจะเหลือเหรอ นะคุณผู้ฟังจะรออะไรแต่ว่าก็ยังต้องขอความร่วมมือแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ไม่มีประกาศห้ามเผาแล้วนะคะก็อยากจะขอความร่วมมืองดเผาละกันในช่วงนี้หลายๆท่านก็บอกเผากบติดคุณพิมลกันคุณคมสันเพราะว่าฝนมีแต่พวกนี้ช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เมื่อวานช่วงค่ำๆดิฉันต้องสูดดิฉันได้กลิ่นของ
1: ควันไฟ
0: แรงมาก
1: อาจจะเห็นว่า ผ่านพ้นช่วงของประกาศห้ามเผาแล้วก็มาเผากันแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะมีการบริหารจัดการเรื่องของขยะอยู่แล้วที่กลิ่นไหม้เนี่ยจะเป็นทั้งใบไม้ด้วยทั้งพลาสติกด้วยนะพี่เอ๋
0: จริงๆแล้วคือที่ดิฉันได้กลิ่นไหม้ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรื่องของค่าคุณภาพอากาศเนี่ยวันนี้สีเขียวเยอะขึ้นสีฟ้าลดลงสีเหลืองเพิ่มขึ้นต้องบอกแบบนี้ก็คือค่าคุณภาพอากาศแม้ว่าจะยังอยู่ในระดับดีมากไปจนถึงค่าคุณภาพอากาศปานกลางคุณแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้เห็นได้ชัดคือค่าคุณภาพอากาศดีเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงแบบนี้เป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงของความชุ่มชื้นเนี่ยเราเองเนี่ยอยากให้มีในเรื่องของค่าคุณภาพอากาศที่เป็นสีฟ้าคุณ
1: ครับ
0: คุณนึกออกใช่ไหมคือหน้าฝนนะเราแบบเที่ยวหน้าฝนที่มีฝนโปรยปลายแต่ว่าวันนี้สีเขียวเยอะขึ้นสีเหลืองเพิ่มขึ้นด้วยไปดูบ้านเราสักนิดนึงแบบเร็วๆแบบไม่เจาะลึกรายละเอียดนะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้อย่างที่คุยกันบ้านเราอ่ะมีสีเขียวจุดเดียวที่เหลือเป็นสีฟ้าแต่วันนี้บ้านเรามีสีฟ้าจุดเดียว
1: มีสีเหลืองเพิ่มขึ้นนะ
0: มีสีเขียวคุณมีสีเขียวแล้ววันนี้เนี่ยแจ้งแค่2จุดในตัวเมืองเชียงใหม่เท่านั้นก็คือตำบลสีภูมิยังเป็นสีฟ้าตำบลช้างเผือกเนี่ยเป็นสีเขียวส่วนจุดอื่นเนี่ยไม่มีการแจ้งแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีแจ้งอยู่2จุดในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่เน
1: า
0: ะอีก
1: 4จุดอื่นเนี่ยผมว่าอากาศดีแล้วแหละที่มันแจ้งเข้ามา
0: อีก4จุดนี้น่าจะเป็นคุณภาพอากาศดีเลยทีเดียวจากที่ดูในกราฟิกนะคุณ
1: ครับ
0: นะก็ไม่อยากจะบอกว่าอยากให้ค่าคุณภาพอากาศอย่างที่บอกมาตลอดว่าอยากให้เป็นสีฟ้าในช่วงเวลาแบบนี้คุณ
1: แต่ก็น่าจะกว่าดีกว่าในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับช่วงเมษาแล้วก็ต้นพฤษภาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ไม่เห็นเรื่องของPM 2.5 หรือว่าหมอกควันแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่เราได้บอกไปก็คืออย่างก็ต้องขอความร่วมมือในเรื่องของการเผานะครับมีการบริหารจัดการเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ทั้ง25อำเภอเองก็มีการทำ EBU หรือว่าใช้โรงงานนะครับคัดแยกขยะที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอ่ะโรงงานไฟฟ้าขยะนะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะที่ทุกอำเภอก็มีการบริหารจัดการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับลดเรื่องของภาวะขยะนะครับบอกว่าขยะล้นเมืองก็ว่าได้นะเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนอกจากคนเชียงใหม่เองแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็เรื่องของขยะนี่ก็ตามมาแน่นอนแต่ทุกอำเภอทั้ง25อำเภอเนี่ยมีบริหารจัดการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับในการใช้โรงงานไฟฟ้าขยะนะครับเพื่อจัดการเรื่องของขยะนี่แหละนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งทักทายในวันหยุดวันนี้วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
1: ใครตื่นมาฟังเราบ้าง
0: ตื่นสินะคะ
1: ไปเก็บเห็ด
0: โอ้วันนี้ช่วงนี้เห็ดออกนักนะคุณแต่ว่านี้ฟังออกคุณสัมภาษณ์อปมช.เห็นว่ามีอย่างก็มีเห็ดทอบเนาะ
1: มีเห็ดทอบ
0: เห็ดไข่ห่าน
1: เห็ดไข่ห่านเห็ดหอม แล้วก็เห็ดโคน
0: แต่ว่าเห็ด
1: หรือว่าเห็ดปวก
0: เห็ดปวกเขาจะกำลังถามว่าเห็ดมันท้องเห็ดอะไรอย่างเง
1: ี้ยถ้าเป็นคนเมืองเขาบอกเห็ดโคนครับแต่ว่าถ้าเป็น

0: งนะ
1: แพงเพราะมันหายากมันหายากแต่ว่าตอนนี้เขาก็รู้สึกเขาพอได้เหมือนเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบนะครับตอนนี้เมื่อก่อนที่บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเห็ด PM 2.5 แต่ตอนนี้เขาก็เพาะได้แล้ว
0: และที่สำคัญแต่ก็ยังแพงอยู่ทั้งสองชนิดแหละ
1: ก็ยังแพงอยู่ก็200กว่าที่ใดถูกบ้าง
0: เราสุขฟังได
1: ้
0: ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะน้องต้นน้ำปรมินทร์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับสองคนเสียงดีนะคะคุณวารินทักทายเรามาสวัสดีมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ตอนเช้าอากาศสดชื่นแจ่มใสดีค่ะแต่พอสายหน่อยร้อนสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณจันยาทักทายเรามาสวัสดีค่ะเช้าวันพุธนะคะแล้วก็คุณสิริพรค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณสมชายทักทายเรามาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราคุณจันยาค่ะบอกว่าอากาศเริ่มร้อน PM 2.5 สีเขียวนะคะวันนี้อยู่ที่20ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็บอกว่าฝนทิ้งช่วงคุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์หัวใจสีเขียวมาวันนี้วันพุธนะคะแล้วก็บอกว่าดิฉันเนี่ยปากแดงวันนี้ฉันปากแดงทุกวันนะไม่ปากไม่แดงไม่มีแรง
1: ไม่มีแรงไม่มีแรงเดิน
0: คุณสุรินทร์ส่งสติ๊กเกอร์รูปกระจายเสียงมานะคะคุณสาธรบอกว่าส่งพระเจริญสวัสดีครับที่นนทบุรีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันอยู่ที่ 17.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรบอกว่าขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเรานะคะบอกว่าเรา2คนเนี่ยจัดรายการเป็นกันเองสนุกดีได้สาระความรู้ดีมากขอบพระคุณค่ะก็ขำก็ม่วนไข้หัวก็ม่วนไข่ครัวก็ม่วนเฮานะเล่าข่าวก็เล่าไปกับม่วนไปนะคุณผู้ฟังคุณสิรินันท์ทักทายเรามาสวัสดีค่ะสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะค่ะเช้านี้ที่แม่ทาอากาศร้อนแล้วค่ะส่งสติ๊กเกอร์แล้วคุณสิรินันท์ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสุขคนบอกว่าสวัสดีเจ้าสันปะตองเช้านี้มีแดดแผดแลเจ้าโอ้แดดแผดแลนี่หันชัดเจนเลยนะคุณแผดแลเป็นจะได้อ่ะ
1: แผดแลนี่โอ้โห
0: โอ้เฮานะได้แบบชัดเจนมากคุณหนุ่มเพชรภูไทยค่ะบอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะนะคะแล้วก็คุณน้อยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราคุณหนุ่มเพชรภูไทยบอกว่ารอแล้วรอเล่านะคุณเล่านี่คือสระเอหอหีบรอลิงไม่ทันสระอาบอกเมา
1: เราได้เปรียบว่าเครื่องดื่มใช่ไหม
0: เมาตึงวันนะคะคุณนึกบอกว่าอารุณสวัสดิ์ครับทีมงานสวทมองเชียงใหม่แต่ผมมองดอยเก็ตอยู่วันนี้ถ้าจะฮ้อนบอกว่าร้อนมากๆเป็นภาษาเมืองคนนะ
1: แม่หัก
0: นั่นแหละลุกมาเอาอาหารฮื้อแมวเหงื่อเต็มหลังเลยออกบ้านลืมห่อไปต่างดอยสุเทพเลย
1: แหมอาจจะขิงมาบอกว่าเห็นเนนกว่ารัดวัดก็ว่าได
0: ้คุณโสพลบอกว่าสวัสดีสองหนุ่มสาวข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านครับนะคะคุณตายบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวและทุกท่านเจ้านี้แดดดีเจ้ากลางวันฮ้อนขนาดแต่คืนฟังคุณคมสารอู้ข่าวกรรมแม่นก่อเจ้าฟังบัดจบนอนเหี่ยก่อนเจ้า ช่วยแชร์เจ้าเขาจะมีรายการช่วงค่ำแห่มช่วงหนึ่งเจ้าสองทุ่มเกิ่งนะก็มีจันทร์ถึงศุกร์เลยรายการจะชื่อว่าคุยข่าวรอบวันจะเป็นเฮา2คนเนี่ยแหละ
1: สลับกัน
0: แล้วก็จะมีแหมกรรมก็จะเป็นสรุปข่าวช่วง4 ทุ่มสรุปข่าวท้องถิ่นช่วง 22:00 น.เจ้าเนาะรายการเฮาก็จะมีวันนึงจะมีอยู่ประมาณ3รายการ3ช่วง
1: ครับแล้วก็มีวันอาทิตย์เช้า 6:00 น.นิดๆไปถึง 7:00 น.ก็เป็นสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าเข้ายากขนาดวันนี้หอนเจ้า
1: หมายถึงเข้ามาดูเฮานี่ยากขนาดหรือว่าเข้าแอปหรือแอป60 40ยากขนาดหรือวันนี้ใช้ไปหรือยังเอ่ย
0: คุณตายบอกว่าวันเกิดพระราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญเจ้าแล้วก็คุณป้าพันนีบอกปากแดงครับหนุ่มล่ะ

0: ากแกงนี
1: ่หนุ่มปากประแดงครับเอาแค่ลิปมันก็พอ
0: ถ้าหนุ่มปากแดงนี่นะ
1: ถ้าหนุ่มปากแดงเรียกบันเทิงแหละทีนี้ไม่ได้เป็นนุ่นจะเปิดละ
0: จะเป็นสาวแตนอีกหรอ
1: แม่นละพี่เอจะได้น้องสาวเพิ่มอีกหนึ่ง
0: แต่ที่จะได้น้องบ่าวได้น้องสาวอีกอ่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าของวันหยุดค่ะทักทายกันสนุกสนานพูดคุยฝากเรื่องราวข่าวสารที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ใครไปใช้เรื่องของ60-40นะไทยช่วยไทย plus บ้างเล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งค่ะตอนนี้เราไปติดตามช่วงสีดีๆจาก PA กันก่อนนะคุณนะในช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA มาเตือนภัยครับเรื่องของให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกให้ลงทุนนะครับก็จะมาในรูปแบบของลงทุนน้อยแล้วก็ได้กำไรสูงหรือกำไรเยอะนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นพอร์ตใหม่นะครับหรือว่าเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่นะครับซึ่งทางด้าน PA เนี่ยนะครับแจ้งเตือนนะครับจะไม่มีพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับชักชวนให้ลงทุนเด็ดขาดนะครับลักษณะของกลุ่มมิจฉาชีพก็จะมีการส่งข้อความนะครับส่งลิงก์นะครับต่างๆให้บอกว่าลงทุนน้อยกำไรดีผลตอบแทนสูงแน่นอนนะครับซึ่งมิจฉาชีพพวกนี้ก็จะใช้รูปแบบนะครับแล้วก็อาจจะใช้แบบฟอร์มนะครับการแต่งกายของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นโปรไฟล์แล้วก็พูดเพื่อใช้ในการพูดคุยกับเรานะครับให้เราหลอกเราเนี่ยลงทุนที่บอกว่าให้ผลตอบแทนสูงแน่นอนครับนะครับแล้วก็พิเศษโดยเฉพาะเดี๋ยวเราว่าพิเศษนี่แหละนะครับสำหรับลูกค้า PEA เท่านั้นนะครับก็จะหลอกให้ลงทุนนะครับที่บอกว่าให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็แนะนำว่ารีบลงทุนก่อนดีกว่านะครับได้อยู่ในลำดับต้นๆจะดีนะครับอันนี้กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือไม่สามารถที่จะติดต่อปลายทางได้แล้วแล้วก็เงินหายด้วยนะครับหากพบเห็นนะครับการหลอกลวงนะครับหรือว่าแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเป็นการหลอกลวงแน่นอนนะครับหากสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้ฟ้าฝนนะพี่เอเตือนอีกเรื่องนึงนะครับพบเห็นเสาไฟล้มสายไฟขาดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดนะครับพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับอันตรายมากนะครับ
0: เสาไฟเอียงก็แจ้งเลยนะคุณผู้ฟังไม่ต้องรอล้มนะ
1: มีความเสี่ยงที่จะล้มนะฮะแจ้งได้เลย
0: คือบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของลมกระโชกแรงอาจจะทําให้สายไฟที่อาจจะแบบตึงขึ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยอ
1: าจจะดึงนะครับ
0: ดึง
1: อาจจะล้มเสาหนึ่งใช่ไหมดึงเสาอื่นเอ็นไปด้วย
0: พอเห็นเอียงก็แจ้งได้นะคุณผู้ฟังไม่ต้องรอล้มก่อนนะไปต่อกันเมื่อกี้1129งั้นเราจะมาที่1157บ้าง
1: ต่อไป1157ครับ
0: เรื่องของกฎหมายใกล้ตัวกับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์คุณวันนี้จะเป็นเรื่องของการปรับพินัยเป็นกฎหมายว่าด้วยการปรับพินัยเป็นเรื่องอะไรอย่างไรข้อมูลเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ฟัง

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ
1: ไปต่อกันที่1157แล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวกันยาวๆขอไปเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งเรื่องของประกันภัยนะวันนี้อีกหนึ่งช่วงเป็นข่าวสารดีๆจากคปพ
2: ครับ
1: ไปต่อกันอีกสักนิดหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับเกล็ดความรู้ดีๆค่ะ
3: ช่วงข่าวสารจากคปพ.
1: คุณคมสารดิฉันถามคุณนิดนึง
2: ครับ
1: อาจจะถามคุณว่าถ้าพูดถึงประกันน่ะคุณนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
2: ประกันเหรอครับถ้าถึงประกันก็ต้องหนึ่งละต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีเงินก่อน
1: สองว่าคุณต้องนึกถึงค่าใช้จ่าย
2: ใช่
1: แล้วอะไรอีกคุณ
2: สองก็คือดูเรื่องของเขาเรียกว่าคือประกันเนี่ยก็มีหลายบริษัทก็ต้องเอามาเปรียบเทียบนะครับเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนกับเงินที่เรามีอยู่ละกันนะครับพี่เอ๋แล้วก็อาจจะวางแผนว่าอาจจะเรื่องของอาจจะเป็นเงินออมนะพี่เอ๋คือบางทีอาจจะ เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่อาจจะค่าไปถึงเรื่องของการนอนโรงพยาบาลก็ต้องมีประกันอะไรอย่างเงี้ยไว้ก่อน
1: อันนี้ก็คือความคิดของใครหลายๆคนเหมือนกันเลยคุณพอพูดถึงประกันภัยหลายคนจะนึกถึงค่าใช้จ่ายหลายคนจะนึกถึงโอ้โหเรื่องยุ่งยากต้องไปทำประกันต้องนู่นนี่นั่นแล้วก็หลายท่านก็ยังนึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะประกันอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยดิฉันจะมีสมการมาให้ฟังกันมาให้ดูกันคอปพก็คือสำนักงานคุ้มครองเรื่องของการประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเขาจะเป็นคนที่พิทักษ์คุณก็คือดูแลนั่นแหละพิทักษ์ก็คือดูแลเสร็จดูแลแล้วเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องประกันภัยเขาก็จะมาชี้ให้เราเห็นว่าประกันภัยเป็นสิ่งที่ดีจำเป็นเป็นสามารถเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตได้และที่สำคัญคุ้มครองพวกเราซึ่งเป็นประชาชนเพราะฉะนั้นประกันภัยก็คือเรื่องของการคุ้มครองสามารถที่จะนำมาคุ้มครองเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่คุณบอกอาจจะนึกถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของสุขภาพประกันภัยจะตอบโจทย์นี้ทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากให้ศึกษาแล้วก็เริ่มทำประกันเพราะถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตเราได้ค่ะวันนี้มาสั้นๆกับเรื่องของประกันภัยค่ะ
2: ก็จริงๆแล้วถึงแม้จะเป็นข่าวสั้นๆแต่ว่าเนี่ยแหละคือเป็นเขาเรียกเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นควบคุมถ้าเป็นลักษณะทั่วไปก็คือเหมือนตำรวจอะมามีหน้าที่มาตรวจสอบนะครับเรื่องของคือบริษัทประกันภัยซึ่งอย่างที่บอกไปคือมีเยอะแยะหลายบริษัทนะครับในประเทศไทยก็หลายบริษัทก็ต้องมีหน่วยงานนะหน่วยงานกลางหน่วยงานจากภาครัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลนะครับเรื่องของสิทธิสวัสดิการนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรคนทนลูกค้าอย่างเราเขาเรียกว่าลูกค้าใช่ไหม
1: ค่ะลูกค้า
2: ที่เราไปซื้อประกันภัยมานะครับอันนี้ก็ถือว่านึกอะไรไม่ออกถ้าเรื่องประกันภัยก็ต้องสคบไว้ก่อนนะครับ
1: อ่ะมาข่าวสารกันดิฉันว่าข่าวสารนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจค่ะ คนนะคะมาดูกันสักนิดนึงทางด้านของรัฐบาลนะคะเขาก็จะมีการรื้อใหญ่ใน2เดือนจนไม่จริงคัดออกนั่นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะได้มีการนำเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยได้สรุปมาคนมาดูกันไม่จนแต่ทำไมได้บัตรคนจนเป็นคำถามที่หลายๆคนคิด
2: ต้องถามพี่อย่างนี้ก่อนหลายๆคนถามเข้ามาเหมือนกันที่บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยคนบัตรสวัสดิการรัฐคนที่เคยได้แล้วกับคนที่จะลงใหม่ต้องลงใหม่พร้อมกันทั้งสองคนหรือไม่อะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้อันนี้มีมาฝาก
2: ในตอนนี
1: ้มาฟังพร้อมๆกันนะคะล่าสุดเนี่ยนะรัฐบาลก็มีการสั่งรื้อระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่คนเฟ้นหาคนจนตัวจริงก็อย่างที่บอกแหละไม่จนคัดออกนั่นเองนะคะภายใน2เดือนนี้ในอนาคตอาจตรวจคุณสมบัติอย่างน้อยปีละ1ครั้ง2มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังทางด้านของนายละวะลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาแถลงเรื่องนี้เลยเรื่องของระเบียบแล้วก็การคัดกรองสิทธิ์บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็เขาจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน2เดือนนี้หลังจากที่เขาพบว่าข้อมูลเดิมเนี่ยใช้มันนานมากละ4ปีแล้วคุณนะ4ปีตั้งแต่ปี2565ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัยก่อนยังเป็นนักเรียนยังเป็นนักศึกษาปัจจุบันนี้จบแล้วอาจจะทำงานแล้วก็ถือว่าไม่จนจริงแล้วจริงไหมล่ะคุณ
2: ครับ
1: หลายๆคนก็คิดดูซึ่งจะมีการตรวจสอบแบบรายบุคคลในรอบนี้ค่ะรัฐบาลจะใช้ฐานข้อมูลมาช่วยคัดกรองอย่างเข้มงวดและแม่นยำขึ้นโดยจะไม่พิจารณารายได้แบบรวมกันทั้งครัวเรือนเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่จะเปลี่ยนมาตรวจสอบแบบรายบุคคลควรจากครัวเรือนเป็นรายบุคคลเพื่อต่อยอดไปสู่ระบบภาษีเงินได้นะคะก็ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการคัดกรองมาดูเกณฑ์ใหม่ปีนี้ปี2569ใครหลายๆคนน่าจะสนใจมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะและที่สำคัญรัฐบาลเนี่ยเขาจับมือกับกว่า40หน่วยงานเชื่อมฐานข้อมูลสแกนหาคนรวยที่เนียนนะคน คนรวยแต่เนียนมาดูคุณสมบัติก่อนค่ะคุณผู้ฟังต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปห้ามอยู่ใน9กลุ่มต้องห้ามกลุ่มเดิมต้องห้ามก็คือ4กลุ่ม นะคะกลุ่มเดิมนักบวชผู้ต้องขังผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการการเมืองกลุ่มต้องห้ามใหม่ในปีนี้เพิ่มมาอีก5กลุ่มก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเพิ่มมาอีก5กลุ่มรวมแล้ว9กลุ่มนะปีนี้ที่เขาจะคัดกรองนะคะก็มาดูกันค่ะในส่วนของเกณฑ์รายได้นะคะเกณฑ์รายได้พิจารณารายบุคคลโดยต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินต้องมีเงินฝากและสลากออมทรัพย์ต่างๆรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนเพราะฉะนั้นก็4ข้อแล้วนะอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะใช้เกณฑ์ที่ดินส่วนบุคคลเดิมแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกินกว่า300ซีซียกเว้นรถจักรยานยนต์รถยนต์3ล้อรถยนต์ลากจูงเล็กรับจ้างและรถที่ใช้ในเกษตรกรรมค่ะคุณและที่สำคัญต้องไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็มีการปรับเกณฑ์เรื่องของหนี้สินปรับเงื่อนไขใหม่โดยวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทค่ะคุณนะคะแล้วก็หากผู้ลงทะเบียนมีพฤติกรรมหรือทรัพย์สินเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นอันนี้คือ7ข้อเกณฑ์ใหม่แล้วก็มี9กลุ่มต้องห้ามนะคุณผู้ฟังอ่ะ
2: อันนี้ก็เป็นการถือว่าเป็นการคัดกรองนะเขาเรียกว่าไม่ใช่รวยจริงจนไม่จริงนะครับจนไม่จริงนะครับก็อาจจะมีการตรวจสอบอย่างพี่บอกไปแหละเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าช่วงนั้นอาจจะยังไม่มีงานทำตกงานนะครับอาจจะได้รับสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงนั้นนะครับอาจหรือว่าเกณฑ์รายได้หรือว่าเขาเรียกว่า องค์ประกอบอย่างอื่นเนี่ยอาจจะทำให้อยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่พอผ่านมา4ปีอาจจะมีหน้าที่การงานหรือมีทรัพย์สินอะไรเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะไม่อยู่ในกลุ่มของคนที่จะไปช่วยนะครับแต่ว่าจะอยู่ในกลุ่มของพูดง่ายอยู่ในกลุ่มของไทยช่วยไทยคนละครึ่งนะแทนที่จะได้เป็นบัตรสวัสดิการแล้วจะอยู่ในกลุ่มคนละครึ่งก็จะมีการคัดกรองอีกรอบนึงนะครับก็ถือว่าจะต้องลงทะเบียนทั้ง2แบบแต่ว่าแบบแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเองนะครับ
1: อันนี้มาดูกันต่ออีกนิดหนึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม
2: รายเดิม
1: ฟังที่ถืออยู่ตอนนี้ให้ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนวันพรุ่งนี้
2: ครับ
1: 4มิถุนายนถึง21มิถุนายน2569นะคะผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตัง
2: ค
1: ์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งจากนั้นค่ะจะมีประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคม2569และสามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลก็คือ17กรกฎาคมไปจนถึง31กรกฎาคม2569สำหรับรายเดิม
2: ครับ
1: ไปต่อกันที่ผู้สมัครรายใหม่หรือว่ากลุ่มตกหล่นส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แล้วก็กลุ่มตกหล่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสำรวจและเก็บตกผู้ตกหล่นทั้งกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีโดยใช้ฐานข้อมูลจากมหาดไทยนะคะข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปท.ของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะ
2: ค
1: ะโดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงอันนี้ต้องหลังจาก31ก่อนหลังจากช่วงที่รายเดิมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2: จัดการเป็น ทีละเฟสเนาะเอาจากการเฟสแรกก่อนคือรายเดิมตรวจสอบคุณสมบัติรายเดิมนะครับ
1: แล้วก็ในส่วนของรายใหม่ก็จะมีการตรวจสอบอย่างที่บอกก็มีการร่วมกันหลายภาคส่วนเลยมหาดไทยกทม.พัทยากรมการพัฒนาชุมชนอ่ะคุณมีเรื่องของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบว่าวันไหนที่ไหนอย่างไรบ้างอันนี้เมื่อวานเข้าครม.ออกมาเป็นแบบนี
2: ้ก็จริงๆแล้วก็จะมาคัดกรองเรื่องของรายเดิมนะครับรายเดิมแต่ว่าสามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้อย่างพี่เอกไปหลายๆช่องทาง
1: 5
2: ช่องทางนะครับช่องทางแรกง่ายๆสุดก็จะเป็น
1: แอปทางลัดนะคะแล้วก็เว็บไซต์โครงการตู้ ATM ของกรุงไทยแล้วก็ธนาคารของรัฐอีก5แห่งสามารถไปยืนยันได้เลย
2: ถ้าไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นแย้งก็สามารถที่จะไปอุทธรณ์ได้ด้วยนะครับ
1: คือถ้าอาจจะแบบตกหล่นไปเขาคัดออกอ่ะทำไมคัดออกอุทธรณ์ได้
2: แต่ว่ารอบนี้เขาก็มีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือเขาจะมีการตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินด้วยใช่ไหมครับเรื่องอาจจะเป็นการครอบครองไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะครับแล้วก็พวกรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยพี่ไว้ตั้งแต่300ซีซีขึ้นไป
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญเนี่ยหลายๆท่านก็อย่าลืมนะถ้าแบบมีลูกแบบทำงานแล้วก็ลูกเนี่ยเอาชื่อบิดาบันดาไปลดหย่อนภาษีอันนี้ก็ไม่ได้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะ
2: อ้าวไม่ได้แล้วนะครับก็ไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของอะไรนะ60 40
1: ไทยช่วยไทยพลัส
2: เดี๋ยวนะสมมติว่าถ้ากรณีที่เขาสมมติรอบนี้มาคัดกรองแล้วสมมติว่าจนไม่จริงเนี่ยเขาจะมันก็ปิดไปแล้วสิใช่ไหมฮะ
1: ใช่ปิดไปแล้วแต่ก็คืออาจจะคือก็จะมีได้เดือนมิถุนากรกฎาใช่ไหม
2: ครับ
1: อาจจะสิงหาอาจจะตัดสิทธิ์เลยเพราะว่าอย่างกรกฎาก็มีการโอนไปแล้ว
2: อ๋อครับว่าโอนไปแล้วแต่มิถุนาเนาะตั้งแต่เดือนนี้นะมิถุนากรกฎาโอนแน่นอนครับ
1: ก็ถ้าสมมติว่าจนไม่จริงก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์หลังจากอ
2: ีก2เดือน
1: ใช่หลังจากที่มีการประกาศในวันที่17
2: ครับ
1: กรกฎาคมไอ้ค่ะคุณ
2: อ่ะเดี๋ยวก็มีวิธีตรวจสอบแล้วก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เนาะถ้าสมมติว่าตรวจสอบแล้วว่าอาจจะมีข้อมูลนะครับในการที่จะไปปรับปรุงอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินใช่ไหมครับพี่เอเพราะว่าก่อนอันนี้ที่ได้เมื่อ10ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องของการครอบครองทรัพย์สินนะตอนนี้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจะย้ายจะโอนทันไหมเนี่ย
1: คุณและที่สำคัญนะจะบอกว่าเขาเรียกการตรวจสอบที่เพิ่มเติมเนี่ยคุณก็จะเห็นชัดก็คืออย่างสายที่ถูกคัดออกเนี่ยน้องก็จะพวกสายลงทุนกลุ่มผู้เล่นหุ้นทั้งคนที่มีพอร์ตหุ้นตราสารหนี้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อะไรประมาณนี้ก็จะถูกคัดออกแน่นอนและที่สำคัญก็จะมีกลุ่มสายทำประกันหลักล้านนะคุณสำหรับใครที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าความคุ้มครองสูงอยู่ในระดับหลักล้านหรือมีเบี้ยประกันที่ต้องส่งแพงกว่า 12,000 บาทต่อปีนะคะ
2: จริงๆแล้วอย่างพี่บอกมาใน 3-4 กลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนลงทุนหรือว่าคนซื้อประกันราคาขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นคน
1: จน
2: เล
1: ยจริงอันนี้เขาก็บอกเลยนะถ้าซื้อประกันได้ขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะก็คือสายที่แบบแอบมีรายได้แต่ไม่ยอมยื่นภาษีก็จะไม่สามารถหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปเนื่องจากว่าภาครัฐจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบระบบการหักภาษีนาที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์กับคนซึ่งต่อให้ไม่เคยไปยื่นภาษีแบบแสดงรายการภาษีเลยแต่ถ้าระบบตรวจพบนะคะว่าเคยรับเงินก้อนหรือมีรายได้ถึงเกณฑ์ก็จะถูกหักภาษีไว้ก็ถูกตัดสิทธิ์เหมือนกัน
2: ก็บางเคยไปซื้อของไงบางร้านก็บอกว่าไม่รับโอนรับแต่เงินสดอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อันนี้ก็ระวังไว้นะสำหรับหลายๆท่านเดี๋ยวมีคำถามฝากไว้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี
2: ้เดี๋ยวหาคำตอบ
1: มาให้
2: ครับ
1: นะคะฝากกันไว้ได้8นาฬิกา58นาทีแล้วขออนุญาตดูคุณผู้ฟังสักนิดนึง
2: มีเพิ่มเติมไหมฮะอาจจะเป็นน่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาสอบถามหรือเปล่าครับเดี๋ยวพอจบรายการนะครับ
1: เดี๋ยวรับโทรศัพท์นะคะงั้นเงาสองคนไปกันก่อนนะสำหรับวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนจริง
5: ๆนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดใช้ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพรับมือผู้โดยสารนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษรัฐบาลได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตจึงเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มลดผลกระทบต่อประชาชนหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมถึงวาตภัยและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดพร้อมกำหนดแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยได้เตรียมรถยกสูงระบบแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเตรียมเฮลิคอปเตอร์รถสูงบรรเทาสาธารณภัยรถลากเรือรถพยาบาลและสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบสื่อสารและกลุ่มไลน์ด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ูแดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8

0: ไปก็จะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แน่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทย

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
0: ้อฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมืองไทยบ้านเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลานี้ดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวสุขิประเสริฐวันนี้มาแทนพี่เก่งค่ะก็จะมีงานเพลงลูกทุ่งอมตะงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะที่จะนำมาเสนอพร้อมๆกับสลับกับข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

ในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันเรื่องของสภาพอากาศที่คงต้องติดตามกันในทุกรายชั่วโมงเลยอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแม้ว่าจะมีการแจ้งเรื่องของการคาดหมายฟ้าฝนที่อาจจะตกลงมาแต่ว่าเมื่อวานนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ไม่มีฝนตกลงมาอากาศก็จะค่อนข้างร้อนค่ะคุณผู้ฟังบางท่านนี่บอกว่าร้อนจนปวดหัวร้อนจนอยู่ไม่ได้เลยนี่แหละค่ะช่วงนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศแปรปรวนสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญดูแลรักษาสุขภาพด้วยและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญวันหยุดราชการด้วยนะคะและยังเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทุกจังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าค่ะแล้วก็จะมีในช่วงเย็นด้วยแจ้งคุณผู้ฟังให้ได้ทราบก่อนนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีเรียกว่าถ่ายทอดเสียงค่ะพิธีทําบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ซึ่งเราก็จะเริ่มถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลา 9:09 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีนะคะทีมงานสวทเชียงใหม่ก็จะไปปักหลักกันอยู่ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ค่ะอยู่ในเมืองเชียงใหม่นี่เอง FC แฟนรายการไปร่วมพิธีงานทำบุญเมืองเชียงใหม่กันได้นะคะเจอกับทีมงานกันได้ก็จะไปกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะทุกปีเราก็จะถ่ายทอดเสียงให้คุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังกันด้วยนะคะถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่แล้วก็จะมีประจำจุดนะคะรอบๆเมืองเชียงใหม่ที่จะมีพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ก็จะได้เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะก็เดี๋ยวมีงานเพลงลูกทุ่งอมตะเดี๋ยวได้เปิดให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังปกตินี่ก็จะไม่ค่อยคุ้นชินแนวนี้เท่าไหร่วันนี้มีมาให้ฟังหลากหลายงานเพลงเลยนะคะแนะนำงานเพลงได้ค่ะสำหรับท่านที่อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะแนะนำงานเพลงได้เลย

0: กลับเข้าสู่รายการเมืองไทยบ้านเราค่ะผ่านไปนะคะสำหรับงานเพลงลูกทุ่งอมตะวันนี้มีแฟนรายการมากมายเลยนะคะที่แนะนำงานเพลงเข้ามาปกติแล้วนี่ก็ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่ว่าฟังไปฟังมาไพเราะมากๆเลยนะคะสำหรับงานเพลงนี้ชื่อว่าใครทำเธอร้องไห้คุณผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพอันหลากหลายทั้งในด้านการทหารการบินและการสืบสารพระราชปณิธานผ้าไทยสู่สากลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาในช่วงเวลานี้ค่ะทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: ถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรากับคุณผู้ฟังสลับบทเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาสำหรับงานเพลงนี้ถึงร้ายก็รักค่ะวงใจไพโรจน์

งานเพลงนี้ชื่อว่ามนเสียงพิณคุณบุพภาบุพภาสายชนนะคะคุณผู้ฟังต่อด้วยงานเพลงมนเมืองเหนือน่าจะคุ้นค่ะสำหรับงานเพลงนี้คุณสายันสัญญาศิลปินท่านนี้เรียกได้ว่าเราไม่เคยลืมเสียงของท่านเลยนะคะ

ังกันไปหลากหลายงานเพลงเลยนะคะสำหรับงานเพลงต่อไปค่ะงานเพลงนี้เสน่ห์สาวเวียงผิงค่ะคุณผู้ฟังก็เชื่อว่าจะคุ้นหูหลายๆท่านนะคะและขออนุญาตลาในช่วงท้ายรายการไปก่อนนะคะวันนี้ขออนุญาตออกรายการเร็วเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะต้องทีมงานสวทชเชียงใหม่เราจะไปดูสถานที่ที่จะถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังแจ้งให้ได้ทราบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:09 น.เป็นต้นไปสวทชเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ค่ะณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้นะคะและสำหรับช่วงเวลานี้ดิฉันลดารัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนไปพร้อมๆกับงานเพลงนี้เสน่ห์สาวเวียงพิงและยังคงมีงานเพลงอื่นๆนะคะที่ยังคงวางงานเพลงไว้จนถึงช่วงเวลา10 นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์ยศรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
0: ายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นในเวลา 8:30 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้เดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
8: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำรับพรและร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
9: ที่แก่งไก่เคียแม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลกุดชมพูบ้านแก่งเจริญตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีจำนวน 200,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนปลากระแหและกุ้งกล้ามกรามปล่อยลงสู่แม่น้ำมูลเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: อู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
2: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาคือตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
7: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276068และ092 246 8

0: ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
0: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของรายการเสน่ห์ล้านนาฟังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สามารถที่จะทักทายกันได้นะเจ้าในช่วงเวลาของการพักผ่อนนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านเลยทักทายกันที่0532767993บทเพลงเก่าๆที่ยังฟังเท่าใดก็ยังมีความทรงจำดีๆของแต่ละช่วงเวลานะเจ้ากว่าจะรักของ XYZยังคงมีการดูความห่วงใยเรื่องของดูแลสุขภาพนะจ๊ะเพราะช่วงนี้หลายท่านเลยเป็นเมื่อยเป็นไข้กันเพราะว่าบางทีฝนตกมาอบอ้าวแหมฟั่งไปเก็บผ้าเข้าไปตากแอร์แมลงมาแดดฮ้อนี่นะจ๊ะร่างกายของคนเฮานี่ฮับบ่ไหวนอกก็จะเป็นวัดเป็นเมื่อยโควิดก็ยังมีรวมถึงโรคต่างๆที่มาในช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลนะเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องของอากาศแล้วตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมนึงที่น่าสนใจเลยก็คือเทศกาลลมหายใจเตื้อที่4ที่จะชวนคนเมืองร่วมกันสร้างอนาคตปลอดฝุ่น PM 2.5 ก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็จะมีการจัดงานการเข้าใจฝุ่นแล้วก็รวมถึงไฟตอยอยู่ร่วมกันช่วยกันนะเจ้าจะจัดขึ้นในช่วงวันที่13-14 มิถุนายน 2569ที่สวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา9 โมงจนถึง2 ทุ่มเพื่อที่จะสร้างความหูการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการดูนะเจ้าว่าการส่งผลกระทบทั้งสุขภาพเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะละอ่อนน้อยผู้สูงอายุผู้ป่วยสาเหตุของปัญหาเลยก็มีทั้งไฟป่าการเผาในที่โล่งไอเสียจากการคมนาคมรวมไปถึงหมอกควันข้ามพรมแดนก็ประกอบกันครับต่างลักษณะภูมิประเทศบ้านเฮาเนาะจะเป็นแอ่งกระทะก็เลยทำให้มลพิษสะสมแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงนักขึ้นปัญหานี้บ่เพียงแค่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแต่ก็ยังเชื่อมโยงกันกับความมั่นคงทางอาหารโดยระบบเกษตรกรรมได้ยั่งยืนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในงานนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการเรื่องความรู้นะเจ้าเรื่องของการจัดการมลพิษทางอากาศในระดับเมืองแล้วก็ชุมชนโดยเวทีเสวนาจากนักวิชาการภาคประชาชนเยาวชนรวมไปถึงมีการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อเกี่ยวกับเปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่ออกแบบอนาคตของเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีการนวัตกรรมกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดการพลังงานสะอาดจัดขยะที่เป็นการแยกขยะมีขยะอินทรีย์การแปรรูปอาหารสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จัดการขยะอาหารรวมไปถึงกิจกรรมด้านความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนะเจ้าเวทีนี้น่าสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้เพราะว่าเป็นเวทีนวัตกรรมที่จะจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 มีเวทีสุขภาพชุมชนเข้าใจฝุ่นเชียงใหม่แล้วก็มีมุมมองยุทธศาสตร์สู่ลมหายใจที่ยั่งยืนและเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตเมืองเชียงใหม่โดยนะเจ้าจัดขึ้นที่สวนสาธารณะรถไฟเนาะ13-14 มิถุนายน 2569 9 โมงจนถึง2 ทุ่มก็ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาได้โดยนะเจ้า

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: านขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เข้าสู่ช่วงที่2นะเจ้าชั่วโมงของรายการเสน่ห์ล้านนาเนาะทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้ามีหลากหลายบทเพลงเลยที่มีการแนะนำเข้ามาเดียวจะทยอยเปิดให้ฟังกันนะเจ้าตะกี้มาโทรมาจากเมืองจี้โตยนะเจ้าฝากไว้ในใจเธอแล้วก็จะมีบทเพลงของไฮดร้าเนาะไกลเท่าเดิมรวมถึงบทเพลงของวง Forever ต่อยนะเจ้าทักทายกันได้ที่053-276-793ช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันเนี่ยต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนเพื่อให้ภาครัฐได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่นะเจ้าเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์4-21 มิถุนายน 2569ช่องทางในการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าสเปนตี้หน่วยฮับลงทะเบียน5ธนาคารจะประกาศผลวันที่17 กรกฎาคม 2569ผู้ผ่านคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์อย่างเช่นค่าซื้อสินค้า

อุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมีค่าเดินทางขนส่งสาธารณะสูงสุด750บาทต่อคนต่อเดือนค่าไฟฟ้าสนับสนุนสูงสุด315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมีค่าน้ำประปาสนับสนุนสูงสุด100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะเจ้าแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยก็จะมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้บ่เกิน 100,000 บาทต่อปีเงินฝากรวมบ่เกิน 100,000 บาทป่ะมีบัตรเครดิตมามีสินเชื่อรวมเกิน 100,000 บาทแล้วก็มีทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่กำหนดตัวนะเจ้าสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากบ่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยอาจารย์บ่สามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้นะเจ้าติดตามข้อมูลต่างๆได้แล้วก็เข้าไปดูข้อมูลได้ที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าเพจของทางสวทชเชียงใหม่ PR โตยนะเจ้าก็เป็นการที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนะเจ้าสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าเข้าไปสอบถามธนาคารก็ได้นะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเปิ้ลก็ไปลงทะเบียนที่หน่วยฮับลงทะเบียนมีตึงธนาคารกรุงไทยออมสินทกสทอสแล้วก็ทออทนะเจ้าหรือไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเว็บไซต์ของโครงการนะเจ้าไปดูก็ได้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th หรือว่าท่านใดที่สามารถที่จะเข้าไปสมาร์ทโฟนไปฮือลูกหลานเนี่ยดูก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างรัฐตวยเจ้า

ปิดเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะเจ้าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสร้านค้ารายย่อยไม่ต้องกังวลเนาะภาครัฐเองมีการยืนยันว่ามีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปพลิเคชันหุงเงินคือกับกรมสรรพากรกึดภาษีย้อนหลังย้ำว่าดูรายได้ได้ทั้งปีเลยไม่ใช่เฉพาะโครงการต้องอั้นนะเจ้าซึ่งมีการชี้แจงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกนี่โหที่บอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยกระแสตอบรับดีมากแล้วก็มีการไปซื้อของไปจับจ่ายใช้สอยนะเจ้ากว่า2ล้าน8แสนคนมียอดสะสมรวมอยู่ที่587ล้านตอนนี้ก็เป็นพันล้านแล้วเนาะแล้วตอนนี้สำหรับร้านค้าที่ยังลังเลใจแล้วก็ยังสับสนกังวลเรื่องของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกห้องเก็บภาษีย้อนหลังก็ทางรัฐบาลเองยืนยันนะเจ้าว่าจะมามีการเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นร้านค้ารายน้อยแล้วก็เป็นรายย่อยตัวนะเจ้ามักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยมาถึง 1.8 ล้านบาทก็เลยบ่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลในเรื่องของภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักเลยมาใช้แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการก็จะมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าบ่ต้องกังวลนะเจ้าแล้วก็อย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่มีการอู้ต่อกันมาปากต่อปากเนาะรัฐบาลก็ย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะบ่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมากึดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์นะเจ้าก็คือยอดขายรวมทุกช่องทางมาใช้แค่เฉพาะยอดขายจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีตัวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันเลยว่าร้านค้ารายย่อยเนาะมากึดภาษีย้อนหลังแน่นอนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะจ๊ะข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยวันนี้นำรายการจักลาไปแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยขอให้มีความสุขในช่วงของวันหยุดตอยนะเจ้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีเจ้า

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามได้เลยครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วลาทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยพื้นที่รับมือได
6: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจะนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านกองกำลังสุรนารีพบฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมประท้วงทั้งในระดับพื้นที่และผ่านกลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนต่อไป
7: กองกำลังสุรนารีรายงานว่าวานนี้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องโดยกำลังทหารกัมพูชาในแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเองบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745พื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพทุ่นระเบิดดังกล่าวได้จากแนวพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการประท้วงในระดับพื้นที่พร้อมทั้งนำเรื่องเข้าสู่กลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ต่อไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกกฎหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
8: นายกิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมสั่งการให้จัดหามาตรการรองรับ รถเศรษฐกิจชุมชนหรือรถพุ่มพวงโดยปรับปรุงแนวทางให้จัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรย.12ลักษณะพ่วงข้างอัตราภาษี150บาทสำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนตัวพ่วงข้างต้องติดตั้งด้านซ้ายมีโครงสร้างมั่นคงไม่บังทัศนวิสัยมีระบบเบรกที่ปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยยามค่ำคืนทั้งนี้เจ้าของรถสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐสามารถทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำโมเดล AI มาทดสอบความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐมีเวลา30วันสำหรับการทดสอบโมเดล AI เหล่านี้ก่อนที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI จะเปิดให้สาธารณะหรือองค์กรนอกรัฐบาลใช้งานนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังกำชับให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งระบบของรัฐบาลคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลหลัง Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ปฏิเสธที่จะเปิดตัวโมเดล AI Mythos สู่สาธารณะเนื่องจากโมเดล AI ดังกล่าวมีความสามารถในการชี้ช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงระบบธนาคารหน่วยงานรัฐบาลและโรงพยาบาลน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
2: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
3: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวท.เชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกจงเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนดับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆทั้งบทเพลงเก่าบทเพลงใหม่แนะนำกันที่0532767493ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะกับ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRDอีกช่องทางหนึ่ง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ปอประสเนียพรตันกิติชัยค่ะสร้างรอยยิ้มให้กันนะคะให้กำลังใจกันในทุกวันรวมถึงยังคงต้องดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยเพียงชั่วคราวหากเธอรับยังคงมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เข้าสู่ช่วงกรีนซีซั่นแล้วนะคะภาครัฐก็จับมือกับภาคเอกชนร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดช่วงกรีนซีซั่นมีการเปิดตัวแฮปปี้เชียงใหม่ภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะผ่านโปรโมชั่นส่วนลดสิทธิประโยชน์พิเศษเลยแล้วก็มีการดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงของกรีนซีซั่นตลอดตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงตุลาคมเลยนะคะก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในช่วงนอกฤดูกาลนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยของทางนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยค่ะว่าโครงการนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนมากทั้งสายการบินโรงแรมที่พักบูติกร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟศูนย์การค้าแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะคะพร้อมที่จะมอบโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยสร้างแรงจูงใจในการที่จะเดินทางมาเยือนเชียงใหม่โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะสังเกตเห็นสติกเกอร์สัญลักษณ์แฮปปี้เชียงใหม่จะนำไปติดแสดงที่หน้าสถานประกอบการนะคะแล้วก็สร้างเชื่อความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงสามารถติดตามส่วนลดนะคะกิจกรรมพิเศษของโครงการแฮปปี้เชียงใหม่ผ่าน Facebook Fanpage ของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงเพจของแฮปปี้เชียงใหม่ด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0843654744ของทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพราะตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการใช้จ่ายไทยช่วยไทย Plus ด้วยนะคะก็เป็นการที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการส่งเสริมกิจกรรมเมืองมรดกโลกนะคะการท่องเที่ยวตามสไตล์ของแต่ละท่านกันด้วยค่ะ

0: ยังสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
7: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆนะคะเมื่อกี้มีบทเพลงหลากหลายบทเพลงเลยที่แนะนำเข้ามาทางสารพีหรือว่าทางสันทรายนะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยไม่แข่งยิ่งแพ้บทเพลงคำเชยๆนะคะทักทายกันได้ที่053 276 793ช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของการเกษตรบ้างจะมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเชียงใหม่ฟาร์มเห็ดต้นแบบผลิตเห็ดระบบปิดนะคะซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการพาไปศึกษาดูการใช้เทคโนโลยียกระดับการส่งเสริมเกษตรกรสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เชียงใหม่ฟาร์มเห็ดต้นแบบผลิตเห็ดที่เป็นการประยุกต์ใช้เรียนรู้ที่กระบวนการการผลิตนะคะที่ทางอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ที่เขามีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นำองค์ความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่มีการดูกระบวนการผลิตเห็ดแบบครบวงจรโรงงานการผลิตในระบบปิดแล้วก็ควบคุมมาตรฐาน GSPS นะคะการผลิตด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตก้อนเห็ดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัสดุจากชุมชนเป็นเปลือกข้าวขุยมะพร้าวรำสังข้าวโพดแล้วก็เปลือกถั่วเหลืองนะคะก่อนที่จะนำมาใช้ก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกขั้นตอนจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตก้อนเห็ดการเข้าไปควบคุมอุณหภูมิในระยะเวลาประมาณ45วันก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ซึ่งปัจจุบันในโรงงานสามารถผลิตเห็ดได้ประมาณ30ตันต่อสัปดาห์มีการคัดเกรดเพื่อจำหน่ายนะคะราคาอยู่ช่วง55-85 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้วเนี่ยยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่ออีกในรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนจำหน่ายให้โรงงานก๊าซชีวมวลแล้วก็เกษตรกรทั่วไปเพื่อที่จะไปทำปุ๋ยนะคะในราคา500บาทต่อ3ตันก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็มุ่งที่จะนำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานเนี่ยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมไปถึงส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถปรับตัวสู่ระบบการผลิตที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตด้วยซึ่งตอนนี้หลายท่านเลยก็อาจจะมีอาชีพหลักแล้วเนี่ยอาชีพเสริมก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องของการผลิตเห็ดนะคะในระบบปิดของเชียงใหม่ฟาร์มเห็ดได้ที่อำเภอสันทรายหรือว่าติดต่อผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง15

0: บัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
5: ข่าวมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะในช่วงเวลาของรายการเชียงใหม่สเตชั่นทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเตรียมจัดวันมะม่วงและก็ของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15นะคะส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยจะมีการจัดขึ้นที่จะเป็นการร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานช่วงวันที่8ถึง10มิถุนายน2569บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการตลาดผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มช่องทางจำหน่ายมะม่วงคุณภาพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะคะมีทั้งการส่งเสริมปลูกมะม่วงซึ่งเชียงใหม่ของเราเองเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่สำคัญของประเทศเลยมีพื้นที่ปลูกกว่า 92,000 ไร่พันธุ์ที่นิยมปลูกก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโชคอนันต์จินหวงมหาชนกแล้วก็พันธุ์การค้าอื่นๆซึ่งก็สามารถสร้างผลผลิตได้จำนวนมากในแต่ละปีนะคะเฉพาะในพื้นที่ทั้งอำเภอเชียงดาวพร้าวฝางดอยหล่อแม่อายเวียงแหงชัยประการแม่แตงจอมทองสันทรายด้วยสภาพภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะทำให้เชียงใหม่เป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่าล่าฤดูที่คุณภาพดีสีสวยรสชาติอร่อยหอมนะคะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยซึ่งทางนี้เองก็จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภคลดปัญหาด้านการตลาดเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นกิจกรรมในงานมีมากมายเลยมีทั้งการประกวดผลผลิตมะม่วง12ประเภทการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาแปรรูปอาหารจากมะม่วงนะคะหรือจะเป็นนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการผลิตการป้องกันกำจัดศัตรูพืชการขยายพันธุ์การแปรรูปมะม่วงสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วงแล้วก็ไม้ผลเป็นอาชีพนะคะออกร้านจำหน่ายทั้งมะม่วงสดมะม่วงแปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆจำหน่ายสินค้าคุณภาพรวมไปถึงนำเสนอแนวคิดที่จะต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแล้วก็ต่อยอดสู่ธุรกิจอาหารระดับพรีเมียมด้วยนะคะสร้างโอกาสที่จะเป็นการตลาดใหม่ๆให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการในอนาคตด้วยค่ะ8ถึง10มิถุนายนนี้ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการผลิตแล้วก็การตลาดต่างๆนะคะกับงานวันมะม่วงแล้วก็ของดีเชียงใหม่ครั้งที่15ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกพบเซอร์เบียเวลา14 นาฬิกาวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวน149 รูปเดินรับบิณฑบาตจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และกล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา19 นาฬิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วง1 ทุ่มวันนี้ที่ท้องสนามหลวงก็ที่ท้องสนามหลวงก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรก็ฝากกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมวันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในเวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานพร้อมเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพระสงฆ์อนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบณศาลาสาไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวัง
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วสารทิศรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่คอยให้คำแนะนำดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังคอยให้บริการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนางสาวจงกลนีหลวนพาณิชย์อายุ62ปีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยตนเองเนื่องในโอกาสมหามงคลอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมขอถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3: ก็ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งชีวิตของคนเราที่เกิดมาได้เข้ามาถึงในวังมาลงนามถวายพระพรครั้งนี้ก็อยากบอกให้พระองค์ท่านว่าทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยั่งยืนนานแล้วก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่คู่คนไทยไปชั่วนิรันดร์
2: ขณะที่คณะนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จากทั่วประเทศกว่า400คนต่างปลาบปลื้มที่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
4: ก็ขอให้พระองค์นะครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับปวงชนชาวไทยและก็ลูกๆนักเรียนต่อไปครับผมในส่วนของเยาวชนนะครับก็จะทำความดีครับผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับผมในฐานะที่เป็นเยาวชนและก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนเยาวชนเหมือนกันครับผม
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงภายในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เปิดระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และในวันพรุ่งนี้จะเปิดลงนามระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.thหรือระบบลงนามถวายพระพรของสำนักพระราชวังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันในวันนี้ยังร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระราชกุศลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามในช่วงบ่ายอีกทั้งยังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติณศาสนสถานทั่วประเทศโดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาวันพรุ่งนี้ที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมพลังศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แก่การจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรณวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคและโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ได้โอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือมาริชโยรายงาน
0: พระตำหนักทักษิณนาถนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา16 นาฬิกาวันนี้ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: พระสกนิกรจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569อย่างพร้อมเพรียงเช่นจังหวัดสระแก้วมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49 รูปถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นส่วนจังหวัดพังงาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาโดยนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569
7: วันนี้ที่บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569โดยมีพระราชเมธากรกวีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12-13 ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอเมืองเพชรบุรีและตัวแทนภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวเพชรบุรีร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49 รูปแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความผาสุกของประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเวลา19:29 นณบริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหรือสถานที่จัดงานตามที่แต่ละอำเภอกำหนดโดยพร้อมเพรียงกันณภสวรรณมีลิสวทเพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569
8: ที่หอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน149 รูปจากนั้นร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธอุทยานตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: เช ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
9: ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 300,000 ตัวสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านพระสงฆ์นิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบกรณิกรนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่านอกจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่อำเภอกันตังและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงเย็นด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สหรือ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่วัดเจริญประชาธรรมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมกว่า300คนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
12: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสเพื่อแสดงความจริงใจในการเข้าเป็นสมาชิกและแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่วางแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
13: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโด ว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของฝ่ายไทยจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงถึงความจริงจังและจริงใจของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ล่าช้ามาหลายปีจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่รัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายรวมทั้งมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD
14: มาครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าระดับรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของ OECD เรามาเพื่อแสดงถึงความจริงใจจริงจังของเราที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วเป็นโอกาสที่สำคัญด้วยที่เราจะแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวทางและในเรื่องของรับปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ก็ถ้าดูจากจำนวนเสียงในสภาก็เป็นรัฐบาลที่ทุกคนมองว่ามีเสถียรภาพคือความต่อเนื่องของนโยบายการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกับกระบวนการเจรจาเข้าสู่ OECD ครับ
13: นายเสียศักดิ์กล่าวด้วยว่าการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามซึ่งต้องมีการแก้ไขและยกระดับกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีการแก้ไขเรื่องอื่นเช่นการปรับโครงการหลีกเลี่ยงภาษีการปรับการช่อโกงซึ่งจำเป็นต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริง
15: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์ประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
16: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
15: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ไทยช่วยไทยพลัส6040หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดรวมกว่า 4,500 ล้านบาท
17: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง2วันมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,500 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า14ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จกว่า 790,000 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมก.เรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขส. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามจริงมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเป็นเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยในพื้นที่รับมือได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเป็นปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจนนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลว่าการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพื่อเริ่มต้นการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะ MOU 2544ไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีแต่ฝ่ายกัมพูชากลับกล่าวหาฝ่ายไทยว่าตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยฝ่ายไทยมองว่าเมื่อใช้กรอบของอันครอสที่ทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีแล้วก็ควรเจรจากันในระดับทวิภาคีก่อนทางนี้กระบวนการประนอมภาพบังคับต้องใช้เวลาหากไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการนี้จะยังไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันได้ดังนั้นจึงตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชา
14: จริงๆแล้วเราก็พร้อมที่ตอบสนองแต่มันต้องมีความจริงใจเพราะปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขโดยง่ายแล้วถ้าเกิดเขาพูดถึงแก้ไขโดยสันติวิธีสันติวิธีที่แท้จริงคือพูดคุยกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเป็นการหาแนวทางแล้วถ้าเราหาแนวทางออกไม่ได้เราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีอยู
0: ่ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงต่อไทยโดยกล่าวอ้างว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปติดตั้งธงชาติสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการวางลวดหนามโดยระบุว่าการจัดสร้างพระพุทธรูปและการติดตั้งธงชาติไทยเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยและการควบคุมดูแลของฝ่ายไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในเขตพื้นที่ของไทยโดยกองทัพบกยังคงยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศรวมทั้งการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนส่วนการวางลวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องบกเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในเขตอธิปไตยและพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยเช่นกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนลดโอกาสการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดโดยสอดคล้องกับแนวทางการลดการเผชิญหน้าและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
18: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
19: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดี ช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
18: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบ

0: ร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐในฐานะคนกลางต้องการให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนดำเนินต่อไปอย่างอิสระโดยแยกออกจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลอิหร่านไม่เห็นด้วยความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่คณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเริ่มการเจรจาสันติภาพโดยตรงรอบที่4ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติวุฒิฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟและแคว้นคาคิฟเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก130รายนายดูจาริกเน้นย้ำว่าการโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตียูเครนโดยทันทีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ10หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมพบว่าเกาหลีใต้และอีกกว่า60ประเทศยังคงละเลยการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้านนายจิมมี่สันกลีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับการที่ประเทศคู่ค้าละเลยการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอนี้จนถึงวันที่6กรกฎาคมก่อนจัดการไต่สวนในวันถัดไปนายกรัฐมนตรีแมทธิวเวลของหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งเป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เปิดเผยระหว่างการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อหาความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลโซโลมอนจะทบทวนข้อตกลงด้านความมั่นคงที่เคยลงนามกับจีนเมื่อปี2565ซึ่งเปิดให้ทางจีนสามารถส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้ามาปฏิบัติการในหมู่เกาะโซโลมอนท่ามกลางความกังวลของออสเตรเลียและสหรัฐต่อบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวว่าออสเตรเลียและหมู่เกาะโซโลมอนจะจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมเดินหน้าโครงการฝึกอบรมตำรวจระหว่าง2ประเทศต่อไปทั้งนี้ออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญากับหลายประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิตูวาลูนาอูรูและปาปัวนิวกินีเพื่อทวงดุลการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักเตะไทย U19 จะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการเล่นร่วมกันก่อนการฝึกซ้อมธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรกล่าวว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้ฟื้นฟูร่างกายโดยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและโปรแกรมด้วยส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาหลายอย่างมาปรับใช้กับทีมชาติซึ่งเกมทีมชาติ2เกมนี้ถ้ามีโอกาสลงไปเล่นก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
2: การที่ได้ไปเล่นญี่ปุ่นก็ช่วยแบบพัฒนาตัวผมด้วยครับแล้วก็ได้เหมือนแบบตัวผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยที่ได้ไปตรงนั้นก็ช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างครับฟุตบอลญี่ปุ่นมันก็จะแบบมันค่อนข้างเร็วครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันครับเพราะว่าถ้าเราช้ากว่าเขาเราก็อาจจะแบบตามเขาไม่ทันเราก็ต้อง

0: ับตัวกับพี่นุ่นให้ได
1: ้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยครับ
2: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนนี้พบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโดนีอิราโอลากุนซือชาวสเปนิชวัย43ปีมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอันเนอร์สล็อตกุนซือชาวดัตที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังหารือกันเรื่องทีมงานของอิราโอลารวมถึงแผนการทำทีมในอนาคตก่อนจะมีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการในไม่อีกกี่วันข้างหน้าการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมาวิก้าบันโซดมือ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกแพ้อุสลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันไว้ในรอบแรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะราฟาเอลคอดามือ27ของโลกจากสเปน3เซตรวด7-6ไทเบรก7-3 6-1และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยาคุปแมนซิกมือ26ของโลกจากเช็กที่หยุดความร้อนแรงของชูอัลฟอนเซกาดาวรุ่งจากบราซิลและมือ28ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3และ7-6ไทเบรก7-3ด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเมียร่าอันเดเอวามือ8จากรัสเซียเอาชนะโซราน่าเคิร์สเตียมือ18จากโรมาเนียอย่างเหนือชั้น2เซตรวด6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับมาตาคอสยุกมือ15จากยูเครนที่เอาชนะเอลิน่าสวิโตลีน่ามือ7เพื่อนร่วมชาติมาได้บุดวิด2-1เซต6-3 2-6และ6-2นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมจำนวน12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย6คนได้แก่กาศิริศสำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปัชญาอิสโรส่วนนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะและเพียงทานผลิพืชชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมที่ผ่านมาทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแถมยังจารึกสถิติใหม่ประเทศไทยได้อีก2รายการโดยเงือกออยสวนีบุญอำไพนักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทยเหมาคนเดียวมากที่สุด3เหรียญทองจากประเภทกบ50เมตร 34.94 วินาทีกบ100เมตร1นาที 10.90 วินาทีและกันเชียง50เมตร 28.96 วินาทีทีมนักตบลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมสนามจริงก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกนัดแรกที่จะพบกับเซอร์เบียที่หนานจิงโอลิมปิกยูธสปอร์ตปาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์ชตักเกียงไกรได้เน้นเรื่องการเสิร์ฟรับเสิร์ฟก่อนที่จะลงระบบทีมโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจกับการฝึกซ้อมนักกีฬาไม่มีปัญหาทุกคนค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ให้โอวาทแก่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคอมแบทชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2026ณกรุงบราซิเลียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในระหว่างวันที่8ถึง13มิถุนายนนี้โดยมีชนิดกีฬาที่จะการแข่งขัน5ชนิดกีฬาประกอบด้วยยูเยตสูคาราเต้มวยไทยวูซูและมวยปล้ำโดยคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น76คนประกอบด้วยนักกีฬา46คนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ประจำทีมแพทย์ผู้สื่อข่าวจำนวน30คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ล่าสุดมีนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยด้านพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 8:40 นได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.มาเป็นประธานในพิธีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบย่งเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารและการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่0 214 13930 กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคสูงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายภาพนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ hrdms.thaijobs.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทาให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่02141075และสายด่วน1355สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอของการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเครื่องประดับประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นหลายคนคงนึกถึงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสวมณ งานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในคืนวันที่30เมษายน2569ที่ผ่านมาที่ได้สร้างความประทับใจต่อราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประสบกนิกรชาวไทยโดยที่มาของรัดเกล้าองค์นี้นั้นมีประวัติความเป็นมากว่า100ปีค่ะรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะหรือฟรินช์เทียร่าเป็นรัดเกล้าเพชรโบราณรูปทรงแฉกรัศมีโดดเด่นด้วยเพชรที่เรียงเป็นแฉกแหลมเปรียบเสมือนรัศมีของดวงอาทิตย์และสามารถแปลงเป็นสร้อยพระศรได้มีต้นเขามาจากเครื่องประดับของสตรีรัสเซียที่เรียกว่าโคโคเชนิกเริ่มแพร่หลายในยุโรปและมีการนำเข้ามาในสยามเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป ทรงเลือกซื้อและทรงนำเข้ามาเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทำให้รัดเกล้าองค์นี้เป็นภาษาการทูตชนิดหนึ่งเพราะในโลกของราชสำนักยุโรปซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกในยุคนั้นการมีเครื่องเพชรรัดเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์และฉลองพระองค์ถือเป็นการแสดงความมีอารยธรรมความมั่งคั่งความต่อเนื่องและความเป็นสมาชิกของสังคมกษัตริย์สากลค่ะในอดีตรัดเกล้าเพชรองค์นี้มีหลักฐานปรากฏชัดในพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบทอดมรดกชิ้นนี้มาทรงในหลายโอกาสสำคัญรวมถึงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2546และในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบทอดศิราภรณ์องค์เดิมนี้กลับมายังสวีเดนอีกครั้งท่านผู้ฟังคะการปรากฏตัวของรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนเวทีสายตานานาชาติแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีที่สืบทอดมากว่าศตวรรษเพราะรัดเกล้าที่ดีที่สุดคือรัดเกล้าที่มีเรื่องเล่าและไม่มีเรื่องเล่าใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามรดกจาก6รัชสมัยแห่งราชวงศ์จักรีจบบทความประจำวันเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: านที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะกับสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนำสาระสุขภาพมาฝากนะคะทั้งเรื่องของสัญญาณเกี่ยวกับสมองเสื่อมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ด้วยแต่ว่าเป็นผลไม้ที่ห้ามทานเวลาที่เรามีไข้นะคะจะมีผลไม้อะไรบ้างก็เดี๋ยวติดตามรับฟังกันได้นะคะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนะคะแต่เป็นพฤติกรรมการเงินค่ะที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของสมองเสื่อมถ้าหากว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาแบบนี้ควรรีบที่จะพบแพทย์นะคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกเพียงแค่อาการหลงลืมหรือว่าหาคำพูดที่พูดไม่ออกเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนถึงพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยมีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่เขาได้เตือนว่าถ้าผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในเรื่องของการจัดการเงินอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังด้วยซึ่งสัญญาณเตือนด้านการเงินที่ควรสังเกตนะคะทั้งนี้เป็นข้อมูลจากดร.บอนนี่เลวินนะคะเป็นผู้อำนวยการด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามี่สหรัฐอเมริกานะคะที่เขาได้อธิบายไว้ว่าช่วงแรกค่ะผู้ป่วยอาจจะยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคนั้นดำเนินไปนะคะการจ่ายบิลการคำนวณหรือแม้แต่การใช้บัตร ATM อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นอาจจะลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือว่ามีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากนะคะมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นว่าผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีเหตุผลค่ะถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้นะคะล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือว่าถูกขโมยบ่อยรวมถึงต้องรีเซ็ตพินนะคะหรือว่ารหัสเป็นประจำนั่นเองถ้าหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อที่จะประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นนะคะทั้งนี้นะคะวิธีการป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้สูงอายุก็คือผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำว่าให้ครอบครัวนี่แหละค่ะช่วยกันนะคะวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนนะคะตั้งระบบหักบิลโดยอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อที่จะป้องกันความสับสนแล้ว

กรรมแล้วก็การสื่อสารที่รัดกุมนี่แหละค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกได้อย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นหากว่าคนในครอบครัวนะคะเริ่มมีพฤติกรรมการเงินที่ผิดปกติไปก็ควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะเพราะว่าการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกระยะแรกนั้นคือกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยรักษาแล้วก็วางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ฝากไว้ด้วยบ้านไหนที่มีท่านผู้สูงอายุลองสังเกตท่านดูนะคะนอกจากสังเกตพฤติกรรมต่างๆแล้วลองสังเกตในส่วนของพฤติกรรมการเงินว่ามีความผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่ค่ะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

เวลาที่เราไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนใช่ไหมคะมักจะมาพร้อมกับอาการเบื่ออาหารเวลาทานอะไรก็รู้สึกว่าปากนั้นจืดๆใช่ไหมคะทานอะไรก็ไม่อร่อยบางคนเลยเลือกทานผลไม้ค่ะเพื่อให้ได้รสหวานชุ่มคอแล้วก็ให้พลังงานเบาๆนะคะแต่ถ้าหากว่าเลือกผลไม้ที่คนไข้ไม่ควรทานอาการไข้ก็อาจจะทรุดลงได้นะคะดังนั้นมาดูกันเลยค่ะว่าผลไม้ที่ห้ามทานตอนเป็นไข้นั้นมีอะไรบ้างเราทราบอยู่แล้วว่าผลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นไข้ไม่สบายก็ควรระวังในการรับประทานผลไม้บางชนิดอย่างเช่นลำไยค่ะลำไยจัดเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนนั่นเองหลายคนที่ทานลำไยมากๆก็จะเป็นร้อนในได้นะคะดังนั้นเวลาเป็นไข้อุณหภูมิในร่างกายจะสูงกว่าปกติอยู่แล้วจึงควรหลีกเลี่ยงผลไม้อย่างเช่นลำไยไปก่อนเพราะว่าเสี่ยงนะคะที่อาการไข้นั้นจะแย่ลงอีกชนิดหนึ่งที่ควรเลี่ยงก็คือทุเรียนค่ะราชาผลไม้อย่างทุเรียนนี่ราคาก็มีฤทธิ์ร้อนจากกรรมฐานอีกทั้งยังมีน้ำตาลสูงย่อยยากนะคะร่างกายจึงใช้พลังงานในการย่อยเพิ่มขึ้นการทานทุเรียนตอนเป็นไข้จึงอาจจะเพิ่มทั้งอุณหภูมิในร่างกายแล้วยังทำให้รู้สึกว่าอ่อนเพลียมากขึ้นค่ะต่อกันด้วยขนุนค่ะขนุนก็เป็นผลไม้รสหวานหอมอร่อยแต่ถ้าหากว่าเป็นไข้อยากให้เลี่ยงขนุนไปก่อนเพราะว่าเขาก็มีฤทธิ์ร้อนแล้วก็มีน้ำตาลสูงเช่นกันซึ่งอาจจะส่งผลทำให้อาการไข้นั้นกำเริบได้หรือว่าทำให้ไข้นั้นหายช้านะคะยังมีผลไม้อีกนะคะที่เวลาเราเป็นไข้ไม่ควรจะทานในช่วงที่เป็นไข้เพราะว่าอาจจะทำให้อาการนั้นแย่ลงได้พักกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

เราไปต่อกันที่ลิ้นจี่กันเลยนะคะลิ้นจี่นั้นเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนเช่นกันค่ะทานมากๆก็เสี่ยงที่จะเป็นร้อนในได้ดังนั้นคนที่เป็นไข้ควรงดการทานลิ้นจี่ไปก่อนซึ่งนอกจากผลลิ้นจี่สดๆแล้วนะคะก็จะยิ่งต้องระวังในส่วนของลิ้นจี่กระป๋องด้วยหรือว่าลิ้นจี่แปรรูปอื่นๆเพราะว่ามีปริมาณน้ำตาลสูงมากร่างกายต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มขึ้นทำให้ยิ่งรู้สึกว่าอ่อนเพลียมากขึ้นค่ะรวมถึงในส่วนของผลไม้ดองด้วยนะคะผลไม้ดองนี่เขาบอกว่าต้องเลี่ยงให้ห่างไกลเลยทีเดียวเพราะว่าผลไม้ดองไม่เพียงแต่มีปริมาณน้ำตาลสูงยังมีโซเดียมสูงด้วยซึ่งทำให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำและก็เกลือแร่จนเกิดภาวะขาดน้ำได้นอกจากนี้นะคะการหมักดองยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารทานเข้าไปอาจจะเกิดอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษฉะนั้นค่ะในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอมีไข้ไม่สบายควรงดอาหารหมักดองทุกชนิดไปก่อนนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ผลไม้อบแห้งค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอบแห้งลิ้นจี่อบแห้งขนุนอบกรอบนะคะซึ่งควรเลี่ยงไปก่อนถ้าหากว่าเป็นไข้ส่วนผลไม้อบแห้งชนิดอื่นๆอย่างเช่นสตรอเบอรี่แอปเปิลอบแห้งนะคะเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นสามารถทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าว่าเลี่ยงได้ก็ควรจะดีค่ะก็ดีกว่านะคะเพราะผลไม้แปรรูปพวกนี้มีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าผลไม้สดแถมให้พลังงานมากกว่าผลไม้สดอีกด้วยผลไม้บางชนิดนะคะก็ไม่เหมาะที่จะทานในช่วงที่เราไม่สบายเพราะว่าในช่วงที่เราไม่สบายภูมิคุ้มกันของเราจะตกอยู่แล้วแต่ยังมีผลไม้อีกหลายชนิดให้เลือกทานนะคะในช่วงที่ไม่สบายสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นแตงโมแอปเปิ้ลส้มมะม่วงมะละกอที่สำคัญควรดื่มน้ำมากๆค่ะแล้วก็พักผ่อนให้มากๆด้วยร่างกายก็จะได้ฟื้นตัวได้ไวหายไข้ได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้แม้ผลไม้ชนิดไหนจะทานได้ก็ตามแต่อย่าทานมากจนเกินไปนะคะทานแต่พอดีด้วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เวลาที่เราต้องสูญเสียนะคะน้องหมาน้องแมวคือเวลาที่น้องเขากลับดาวนะคะเราจะมีวิธีการโอบกอดใจของตัวเราเองได้อย่างไรบ้างซึ่งโดยส่วนตัวก็ทำไม่ได้นะคือเวลาที่เราสูญเสียเขาก็เหมือนครอบครัวของเราใช่ไหมคะวิธีการที่จะกอดใจตัวเองเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราได้กลับดาวความรักแล้วก็สายใยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสัตว์เลี้ยงนะคะทำให้การจากลานั้นเป็นเรื่องที่อาจจะรับมือได้ยากเป็นความเศร้าที่ไม่อยากจะนึกถึงด้วยถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเตรียมใจไว้บ้างนะคะในช่วงที่ต้องดูแลน้องในระยะท้ายของชีวิตของน้องแต่ก็ไม่ง่ายค่ะที่จะผ่านในช่วงเวลาของการสูญเสียนี้ไปได้นะคะเมื่อเขากลับดาวเราจะปล่อยเขาไปอย่างสงบแล้วก็กลับมาดูแลใจตัวของเราเองได้อย่างไรบ้างเป็นข้อมูลจากทางสสส.นะคะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะก็ระยะแรกนะคะเรียกว่าเป็นภาวะช็อกแล้วก็ปฏิเสธความจริงหลังจากที่สูญเสียนะคะแน่นอนว่าความเศร้าโศกจะถาโถมเข้ามาเรียกได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหญ่เลยทีเดียวนะคะความรู้สึกสลายคือใจสลายแล้วก็ไม่เชื่อต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์แสนรักของเรานั้นต้องจากไปนะคะคือจะวนลูปอยู่ลักษณะแบบนั้นนะคะโดยที่เราอาจจะคิดวนๆซ้ำๆอยู่แบบนั้นเริ่มด้วยให้ตนเองนั้นบรรเทาจากความสูญเสียยอมรับกับการอยู่เคียงข้างจากคนใกล้ตัวด้วยนะคะเลี่ยงในส่วนของภาพวิดีโออดีตของสัตว์เลี้ยงการรับความเห็นแล้วก็อารมณ์ในโซเชียลมีเดียที่ซ้ำเติมความเสียใจและความคิดถึงต่อมาคือระยะความโกรธค่ะเมื่อผ่านในช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดกับตัวเองแล้วเราจะเริ่มมีมุมมองต่อสถานการณ์สูญเสียสัตว์เลี้ยงที่มีความโกรธแล้วก็กล่าวโทษเกิดขึ้นโทษที่ในอดีตนั้นเราเลี้ยงเขามาไม่ดีบ้างโทษตัวเองที่ทำพลาดในวันนั้นโทษคนรอบข้างหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสูญเสียหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่อาจจะโทษสัตวแพทย์ด้วยซ้ำรวมถึงโทษสิ่งต่างๆรอบตัวเราเลยนะคะคือการจริงๆแล้วจะการที่จะผ่านระยะนี้ไปได้คือการทำใจของเรานั้นให้เบาลงค่ะเพื่อที่จะหยุดความคิดที่จะกล่าวโทษคนอื่นความสับสนกับตัวเองนะคะแล้วก็ให้เรานั้นยอมรับความห่วงใยหรือการโอบกอดจากคนใกล้ตัวระยะที่3คือเขาเรียกว่าการเจรจาต่อรองค่ะเมื่อเราเริ่มมองความสูญเสียน้องๆของตัวเองอย่างสงบขึ้นแม้ยังอาจจะยังทำใจไม่ได้เราจะใช้วิธีการเริ่มมองหาเหตุผลแล้วก็ความคิดที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอาจจะบอกว่าดีแล้วที่เขาไปอย่างสงบนะคะตอนนี้คงวิ่งเล่นสบายบนดาวแล้วรวมถึงร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรก็ตามที่จะช่วยบรรเทาความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งระยะนี้นะคะการรับความคิดเห็นจากผู้อื่นอาจจะทำให้ดีขึ้นหรือทำให้เกิดการซ้ำเติมความเจ็บปวดได้นะคะทำให้เราระมัดระวังการรับอารมณ์และก็ความคิดเห็นจากผู้อื่นที่มากเกินไปมาแบกไว้กับตัวเองระยะที่4เขาเรียกว่าระยะซึมภาวะซึมเศร้าค่ะระยะแห่งความสูญเสียเสียใจนี้กลับมาอย่างหนักหน่วงอีกครั้งที่ทำให้รู้สึกว่าดาวลงร้องไห้เสียใจทุกครั้งที่อยู่คนเดียวนะคะกลับไปคิดถึงสัตว์เลี้ยงความทรงจำต่างๆที่เคยอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่นำไปสู่ช่วงของการแยกตัวแล้วก็โดดเดี่ยวเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านได้ยากและเราต้องการที่จะมีคนเคียงข้างนะคะหรือบางคนอาจจะไปพบจิตแพทย์ระยะที่5คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะเมื่อผ่านคลื่นใหญ่แห่งความเสียใจไปแล้วนะคะจุดนี้เป็นขั้นตอนของการที่จะรู้สึกเริ่มจางแล้วก็บรรเทาลงเราจะเข้าสู่ภาวะที่สงบนะคะผ่อนคลายใจได้มากขึ้นเริ่มมองสัจธรรมของชีวิตธรรมชาติของการตายของสัตว์เลี้ยงและเพื่อให้ภาวะนี้ยังคงดำเนินต่อเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์และก็ความคิดของตัวเองค่ะเมื่อความเศร้าหรือว่าความคิดถึงสุดหัวใจกับสัตว์เลี้ยงนั้นหวนกลับมาส่วนระยะที่6นั่นคือการฟื้นฟูใจและก้าวต่อไประยะนี้นะคะเราทำได้ดีขึ้นจากความรู้สึกเสียใจที่จางลงกว่าเดิมเราเริ่มรวบรวมใจกลับขึ้นมาได้พร้อมกับมองเห็นวิธีการจัดการความรู้สึกในแบบที่ตนเองเมื่อรู้สึกคิดถึงนะคะหรือว่าอาวรณ์สัตว์แสนรักของเรา
เริ่มผุดขึ้นมาในความคิดก็ตามซึ่งในช่วงนี้การให้ทั้งกำลังใจกับตัวเองแล้วก็รับกำลังใจจากคนรอบข้างจะช่วยเป็นพลังที่ให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นค่ะรวมถึงเรียนรู้การปล่อยวางด้วยระยะสุดท้ายนั่นคือช่วงเวลาของการยอมรับและความหวังเป็นกระบวนการหลังจากที่จิตใจของเรานั้นผ่านทุกระยะมาแล้วนะคะกว่าจะมาถึงเวลาแห่งความยอมรับอย่างท่องแท้นะคะการจากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ละคนอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันในการยอมรับแล้วก็มองเห็นวิถีชีวิตที่มีพบเพื่อจากตัวของเราเองแล้วก็คนใกล้ตัวจะไม่เร่งรีบที่จะทำให้เกิดสภาวะการยอมรับอย่างฝืนใจนะคะทั้ง7ระยะนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องสูญเสียน้องๆไปนะคะเมื่อน้องๆกลับดาวไปจริงๆเราจะต้องฮีลใจของเราให้ได้ดีขึ้นนะคะให้ได้มากขึ้นคนรอบข้างก็สำคัญเช่นเดียวกันแต่ว่าการยอมรับนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ยากสำหรับใครบางคนฉะนั้นจะต้องมีตัวช่วยอย่างเช่นอาจจะไปปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายนนี
7: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงได้แก่จังหวัดระนองในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอร์จังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกทั้งนี้ปภ.ได้สั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alertและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทาง LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนกรมปศุสัตว์ให้เตรียมเสบียงและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมแนะเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั่วประเทศ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยกว่า 200,000 คนเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานสำนักข่าว CNA รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยในประเทศกว่า 200,000 คนโดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยที่มีอายุระหว่าง20ถึง40ปีสามารถเข้าทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนแรงงานนายไซฟุดดินนาซูชันอิสมาอิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยที่จะรับการขึ้นทะเบียนแล้วมากกว่า 4,000 คนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องทางการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซียด้านสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซียประเมินว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยทำงานอย่างถูกกฎหมายอาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของมาเลเซียราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา5ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฝั่งชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276068และ092 246 85

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: มือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับจรัสกัลยาณผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพุธที่3มิถุนายน2569ซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะครับก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งวันนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นก็มีกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับก็จัดขึ้นที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรพร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและก็ประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่านะครับร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัทรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ที่พระที่นั่งอัมพรสถานและเมื่อวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ก็ได้ทรงรับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัทรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและก็ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนงานสังคมสงเคราะห์และก็งานสาธารณสุขนะครับอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประสบนิกรชาวไทยอย่างกว้างขวางด้วยนะครับนี่ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับทุกวันที่3มิถุนายนของทุกปีนะครับก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มาปากันนะครับก็มีเรื่องราวนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพ้องซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแห่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับนำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนช่วงหน้านะครับก็จะมีเรื่องของการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเป็นจะใดนะครับก็ติดตามรับฟังในช่วงหน้านะครับ

ับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีการคัดกรองหนักขึ้นก็มีการตรวจสอบคัดกรองนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงคาดว่าจะเหลือน้อยกว่า 13.1 ล้านคนพร้อมร่วมมือกับมหาดไทยนะครับสำรวจกลุ่มชายขอบที่อาจมีคุณสมบัติแต่ยังบ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ที่ผ่านมาก็ได้มีมติเห็นชอบเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยจะมีการทบทวนนะครับเกณฑ์ผู้ที่มีรายได้รายได้น้อยใหม่นะครับคือเป็นปัจจุบันเนื่องจากมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดผ่านมากว่า3ปีแล้วนะครับซึ่งข้อมูลลงทะเบียน 13.1 ล้านคนเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันซึ่งทางกระทรวงการคลังจึงได้มีการเสนอเกณฑ์ใหม่เพื่อที่จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและก็แก้ไขเรื่องของการคัดกรองประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงนะครับโดยขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ตัวนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่นี่นะครับก็คือคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปบ่เป็นบุคคลดังต่อไปนี่นะครับพระภิกษุ

ราสารหนี้ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปแจ้งสิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลบ่เกิน 100,000 บาทต่อปีบ่มีบัตรเครดิตบ่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภท 100,000 บาทบ่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีบ่เป็นผู้ที่มีกรมธรรม์ขออภัยนะครับบ่เป็นผู้ที่มีกรมกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้นะครับห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่บ่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่บ่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรที่ดินและก็ที่อยู่อาศัยรวมกันบ่เกิน10ไร่กรณีบ่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินหรือว่าที่อยู่อาศัยรวมกันบ่เกิน1ไร่นะครับบ่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบบ่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละบ่เกิน1คันคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาดำเนินการสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและยังบ่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจกันได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของมหาดไทยนะครับเพื่อที่จะนำมาตรวจสอบตามคุณสมบัติสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องมีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการทุกรายคือจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการนะครับ https://welfare.mof.go.th หรือว่า https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็ที่ทหารตีธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการประกาศผลผู้ลงทะเบียนนะครับในวันที่17กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่บ่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็สามารถที่จะอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569โดยต้องไปแก้ไขข้อมูลที่บ่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการอุทธรณ์ดังกล่าวในวันที่14กันยายน2569ด้วยนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการปรับเกณฑ์ใหม่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับก็ต้องลงทะเบียนทุกรายนะครับในวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการแจ้งไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบแจ้งไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยแจ้งไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของประเพณีล้านนานะครับในเดือนเก้าเหนือก็ตรงกับเดือนมิถุนายนซึ่งประเพณีเดือนเก้าเหนือนะครับหรือว่าเดือนเจ็ดของภาคกลางตรงกับเดือนมิถุนายนซึ่งชาวล้านนาก็มีความเชื่อดั้งเดิมนะครับว่าเรื่องของการทำพิธีเลี้ยงบอกว่าจะเป็นการสังเวยหรือการทำบุญแล้วก็กราบไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับตลอดจนผีอารักษ์ตามจารีตประเพณีหรือว่าพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิมของคนโบราณซึ่งก็มีประเพณีต่างๆดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าตายายการเส้นไหว้บูชาผีประจำตระกูลหรือว่าผีบรรพบุรุษด้วยดอกไม้ธูปเทียนอาหารคาวหวานเพื่อแสดงความขอบคุณนะครับที่ผีปู่ย่าตายายช่วยปกปักคุ้มครองลูกหลานและก็เป็นโอกาสให้ญาติพี่น้องได้มาปะกันประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำนะครับก็เป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตและก็เพื่อการปกปักรักษาต้นน้ำแม่น้ำลำธารและเมืองฝายด้วยเครื่องเส้นสังเวยเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและอำนวยความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกตามความเชื่อนะครับประเพณีเลี้ยงผีครูการเส้นไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้วายชนนะครับประเพณีเลี้ยงผีเมืองการเส้นไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงเพื่อแสดงความเคารพและก็ขอบคุณเทพพยดาซึ่งชาวล้านนาห้องกันว่าผีเสื้อบ้านเสื้อเมืองที่ปกปักคุ้มครองคนในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนฮืออยู่เย็นเป็นสุขนะครับประเพณีฟ้อนผีมดผีเมงการฟ้อนรำเพื่อสังเวยผีบรรพบุรุษหรือว่าผีปู่ย่าตายายจัดขึ้นเพื่อคือญาติในสายตระกูลเดียวกันมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีสักการะผีบรรพบุรุษเพื่อระลึกถึงพระคุณและก็เป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่เครือญาติประเพณีเลี้ยงผีเจ้านายนะครับก็คือการเส้นไหว้บูชาระลึกถึงพระคุณของบีผีบรรพบุรุษที่อยู่ในชนชั้นสูงเช่นกษัตริย์เจ้าเมืองผู้สร้างบ้านแปลงเมืองหรือว่าผู้ที่เคยทำคุณงามความดีทำประโยชน์แก่บ้านเมืองนะครับแล้วก็ประเพณีเลี้ยงผีปูแสย่าแสนี่ก็จัดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งประเพณีเลี้ยงดงหรือว่าการเลี้ยงผีปูย่าผีปูแสย่าแสนะครับก็เป็นการเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวลั่วซึ่งตามตำนานเล่ากันว่าปูแสย่าแสเป็นยักษ์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ในดินแดนแถบนี้นะครับก็ทรงฮื้อปูแสย่าแสงดเว้นการบริโภคเนื้อมนุษย์ปูแสย่าแสต่อรองขอบริโภคเนื้อควายปีละเตื่อเป็นการทดแทนต่อมานะครับจึงกลายเป็นประเพณีฆ่าควายเพื่อสังเวยปูแสย่าแสสืบมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของประเพณีเดือนเก้าเหนือนะครับก็ตรงกับเดือนมิถุนายนนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับจากข้อมูลของทางศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกัดบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวประเพณีล้านนานำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับเฮาก็อู้ถึงเรื่องของประเพณีเดือนเก้าเหนือนะครับก็มีการเลี้ยงผีต่างๆแล้วก็ในเดือนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการทำบุญเมืองเชียงใหม่ตัวนะครับซึ่งประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569นี่นะครับก็จะมีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ4มิถุนายน2569ซึ่งทางด้านของนางพัชรีพุทธวงศ์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยถึงการเตรียมจัดงานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ในวันพรุ่งนี้นะครับ4มิถุนายน2569โดยจะมีการประกอบพิธีทำบุญทั้งหมด10จุดได้แก่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ประตูต้าแปรประตูจ้างเพือกประตูเชียงใหม่ประตูสนดอกประตูแสนปรุงแจงสี่ภูมิแจงกระตั้มแจงกูเฮืองและแจงหัวรินเพื่อแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับของบ้านเมืองและก็เป็นประเพณีที่มีคุณค่าบำรุงขวัญกำลังใจสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีและก็สามัคคีซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของเจ้าเชียงใหม่ฮือคงอยู่สืบไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังบรรยากาศและก็เรื่องของการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ Facebook ไลฟ์นะครับที่สวทเชียงใหม่ PRD นะครับก็ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้นะครับในส่วนของกำหนดการนะครับเรื่องของการทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569แรม4ค่ำเดือน9เหนือนะครับซึ่งก็มีการจัดขึ้นที่หน่วยพิธี10จุดรอบเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งจุดบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็จะเป็นจุดอยู่กลางเวียงเชียงใหม่นะครับแล้วก็ประกอบด้วยประตู5ประตู4แจงนะครับในส่วนของกำหนดการประกอบพิธีนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกาก็จะมีการทำพิธีขึ้นเต้าตังซีเวลา9นาฬิกา39นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบสตาเมืองเวลา10นาฬิกา30นาทีก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาสาราคริวิชานสูตรเวลา11นาฬิกานะครับถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาและก็11นาฬิกา30นาทีถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีนะครับนี่ก็เป็นกำหนดการการประกอบพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569วันพรุ่งนี้นะครับ4มิถุนายน2569นี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮาลาคุณผู้ฟังไปก่อนปากกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญญ์ยศรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ชนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลหลังพบการลักลอบจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับการทำงานของสารวัตรเกษตรไซเบอร์ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการ Q Shop และ Q Factory เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมย้ำว่าแม้ช่องทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าแต่ก็เป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการจำหน่ายสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรความปลอดภัยของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกทางนี้เกษตรกรและประชาชนที่พบการจำหน่ายปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่สงสัยว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสารวัตรเกษตรไซเบอร์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0955265775หรือ0990973355ชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะ AI สร้างแรงงานคุณภาพรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันแรงงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้ AI ควบคู่กับการเสริมทักษะภาษาและการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆในสายอาชีพโดยในปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการยกระดับผลิตภาพและการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือ D-Workforce ตั้งเป้าพัฒนากำลังคน 10,000 คนและในเดือนมิถุนายนนี้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหลายแห่งกำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรด้าน AI และดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตผู้สนใจยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลและผ่านระบบ DST Online Training ซึ่งเปิดให้เข้าศึกษาได้ตลอดเวลานิตยาคุณสิมรายงาน
7: บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
8: เริ่มต้นที่พรรคประชาธิปัตย์นายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางร่วมรับฟังปัญหาการจราจรติดขัดและหาบเร่แผงรอยกีดขวางทางเท้าโดยนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าพรรคมีแนวทางพัฒนานโยบายค้าขายง่ายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้สัญจรและผู้ค้ารายย่อยโดยเสนอให้กทม.สำรวจพื้นที่ศักยภาพมาพัฒนาเพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในชุมชนด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคลงพื้นที่เขตพญาไทและเขตหลัก4ติดตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังตกหล่นจากสิทธิประโยชน์ภาครัฐพร้อมรับฟังปัญหาเรื่องทางเท้าน้ำท่วมและการลอกท่อระบายน้ำโดยพรรคมีแนวคิดที่จะนำที่ดินที่ยังพัฒนาไม่เต็มศักยภาพมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่ย่านวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อพบปะประชาชนและแจกเอกสารแนะนำนโยบายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาตินำเสนอแผนงานต่อเนื่องในพื้นที่วังหลังที่เคยจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วโดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงทางเดินเท้าให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้องๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีประ ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แม่นแม่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
6: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายๆของวันพุธนะคะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569ค่ะเปิดเพลงตามคำขอแนะนำกันมาทางหลังไมค์เปิดให้ทุกเพลงเดี๋ยวทยอยเปิดให้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังคะทักทายวันหยุดค่ะวันนี้ไปทำอะไรกันมาบ้างวันนี้จะมีโอกาสไปทำบุญวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะคะที่หลายๆท่านอาจจะมีกิจกรรมต่างๆทำค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสายศิลปินนักแสดงหรือว่าท่านใดที่นับถือเคารพพระพิฆเนศวันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีอีก1วันค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นฤกษ์ดีที่เราจะใช้ฤกษ์อันเป็นมงคลในวันที่3มิถุนายน2569ไปขอพรเรื่องการเงินการงานท่านใดที่เป็นสายมูนะคะวันนี้ก็ยังทันยังพอมีเวลาค่ะองค์พระพิฆเนศนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1เทพที่ได้รับความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนค่ะท่านใดที่เป็นสายมูเคารพนะคะต้องการไปไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ถือเป็นฤกษ์ที่ตรงกับวันสันคสติจตุรถีค่ะวันสันคสติจตุรถีถือเป็นวันขอพรจากพระพิฆเนศซึ่งโดดเด่นในเรื่องของการประทานพรด้านการงานการเงินรวมถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะใครที่คิดว่าเนี่ยเริ่มต้นครึ่งปีหลังละผ่านมาครึ่งปีแล้วก้าวเข้าสู่เดือนที่6ของปี2569แล้วเราก็อยากจะรับโชครับลาบเปิดดวงอยากให้งานรุ่งเงินรุ่งเงินทองไหลมาทีมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจละกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็มาแนะนำพูดคุยกันในช่วงแรกค่ะเปิดด้วยเรื่องแห่งความเป็นมงคลนะคะสำหรับท่านใดที่นับถือพระพิฆเนศก็สามารถไปกราบสักการะกันได้ขอพรกันได้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลจริงๆพระพิฆเนศที่จังหวัดเชียงใหม่มีหลายที่นะเคยไปที่ไหนกันบ้างคุณผู้ฟังจะเคยไปที่อาเขตแล้วก็พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศทางไปจอมทองแล้วล่าสุดเพิ่งไปมาก็คือที่วัดป่าแดดไปมาละ3จุดมีที่ไหนแนะนำอีกไหมคะแนะนำกันมาทางหลังไมค์ได้นะคุณผู้ฟังนะคะท่านใดที่เป็นลูกหลานหรือเป็นสายมูนะคะแล้วก็เชื่อและศรัทธาในองค์พระพิฆเนศก็สามารถที่จะไปกราบขอพรกันได้วันนี้เป็นฤกษ์อันเป็นมงคลค่ะจะเป็นช่วงเช้ากลางวันตอนนี้ก็คงเช้ากลางวันไม่ทันแล้วต้องเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะเลิกงานก็อาจจะแวะไปจริงๆที่อาเขตใหญ่มากเลยคุณผู้ฟังตรงอาเขตแบบโอ้โหมีหลายปางเยอะมากแบบยิ่งใหญ่มากนะคะตรงหลังอาเขตเนาะตรงนั้นก็มีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะตอนเย็นเขาก็ยังเปิดนะคะเผื่อว่าเลิกงานแล้วอาจจะไปอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าแถวๆช้างคลานก็มีนะแต่จำชื่อโรงแรมไม่ได้องค์พระพิฆเนศแถวโรงแรมจำชื่อโรงแรมไม่ได้ค่ะแต่ว่าเส้นช้างคลานนี่แหละเขาก็เปิดให้สักการะอยู่นะแต่ว่าอยู่โรงแรมอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยแต่ที่จำได้แม่นก็คือวัดป่าแดดค่ะวัดป่าแดดแล้วก็จริงๆแล้วองค์พระพิฆเนศมีหลายที่หลายจุดนะให้เราไปกราบสักการะถ้าท่านใดที่มีเวลาแล้วก็อยู่ใกล้โซนเส้นสันปะตองจอมทองก็ไปเส้นนูนได้อยู่ลำพูนอ่ะไปเส้นนูนได้ไปพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศตรงนั้นนี่คือแบบเยอะมีเทพทุกองค์นะคะพระศิวะพระแม่ต่างๆก็มีหมดพระแม่รัศมีก็มีนะคะก็ไปกราบสักการะกันได้ที่นั่นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่มากมีโอกาสไปหลายครั้งเหมือนกันค่ะหลายครั้งเหมือนกันเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากจะได้รับพลังงานดีๆอยากจะได้รับความเป็นสิริมงคลนะคะตามความเชื่อเนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่ละที่เขาก็จะมีของไหว้อยู่แล้วนะคะหรือเราจะเตรียมไปก็ได้แต่ที่ชอบก็คือชอบทุกที่เลยที่มีองค์พระพิฆเนศนะคะรู้สึกว่าเราไปก็เหมือนได้ไปรับพรเต็มๆได้ไปรับพลังงานดีๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฤกษ์งามยามดีค่ะในวันนี้ที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเผื่อว่าใครจะรู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตรู้สึกอยากจะหาที่ยึดเหนี่ยวแบบนี้นะคะก็ลองไปขอพรกันดูคุณผู้ฟังช่วงนี้เราไม่ค่อยอยากเป็นภาระใครแล้วก็เป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าขอเข้ามากันหลายเพลงทักไทยกันเข้ามาในช่วงวันหยุดได้นะคะคุณผู้ฟัง0532767933 0532767933รายการคุยสบายยามบ่ายคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งค่ะมาฟังเพลงเก่าๆเพลงนี้กันบ้างดีกว่าเพลงนี้เก่ามากเลยนะแต่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังคงได้ใจเหมือนเดิมใจเหลือๆค่ะ

ังไงกันบ้างคะโอ้โหเป็นเพลงเก่าที่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังคงครองหัวใจอยู่เหมือนเดิมยังคงเพราะกินใจนะคะไปกันที่เพลงต่อไปกันมากดีกว่าแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าๆเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในใจคุณผู้ฟังเช่นกันค่ะสายน้ำไม่ไหลกลับ

คุณผู้ฟังคะเพลงต่อไปที่จะเปิดนี้มีความรู้สึกว่าไม่ได้ฟังนานมากแล้วไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังยังจำเพลงนี้กันได้หรือเปล่าชื่อว่าข่าวร้ายค่ะ

โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไม่ได้ฟังนานมากค่ะคุณผู้ฟังพอฟังแล้วก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะยุคไหนเนี่ยน่าจะยุค80ไหม90ไม่ได้ใช่คุณผู้ฟังน่าจะประมาณ70 80แล้วนะคะเพลงนี้เอาละค่ะในช่วงนี้มาพูดถึงข่าวสารที่น่าสนใจกันหน่อยกิจกรรมดีๆของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางกรมประชาสัมพันธ์คนทับกูรูแฟชั่นมาร่วมเวทีเสวนาดันชุดไทยพระราชนิยมสู่รันเวย์โลกค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาที่เซนเฟสชั้น1นะคะโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับไฮไลท์ของเวทีเสวนานะคะก็ได้ตัวต้องบอกว่าตัวท็อปของวงการผ้าไทยที่ได้ผลักดันให้มีการนำดีไซเนอร์ชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมผลักดันผ้าของพื้นถิ่นกว่า10ชุมชนทั่วประเทศค่ะนำโดยท่านดร.สรินดาจามอนมานซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและแฟชั่นมีคุณสิริชัยทหารานนท์ผู้ก่อตั้งแบรนด์เทียเตอร์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวิเทพมุสิกปานประธานหลักสูตรแฟชั่นสิงห์ทองและเครื่องตกแต่งจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒค่ะอาจารย์ดร.กรกฎคำสุขรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษสำนักวิชาการสร้างสรรค์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒค่ะได้รับเกียรติจากคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ค่ะคุณภูพสิทธิ์กฤตพลนาราเจ้าของแบรนด์อิชชูคุณเจนสุดาปันโตสิริสารผู้ก่อตั้งแบรนด์เจนสุดาค่ะคุณฝนสรรักติขปัญญาผู้ก่อตั้งแบรนด์ Archive 026นะคะมีอาจารย์ดร.แพรวารุจินรงค์อาจารย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริพลรองคณบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเวทีเสวนาครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนอกสนใจจากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะที่เรียนทางด้านสายแฟชั่นกลุ่มของผู้ประกอบการค่ะซึ่งการบรรยายในครั้งนี้บรรยายโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นะคะนำความรู้มามอบให้ในเวทีกลางห้างที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เซ็นเฟสค่ะวันนี้จัดงานอีกแค่วันเดียวเท่านั้นท่านใดที่มีเวลาก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ก็จะมีการจัดนิทรรศการจากชิ้นงานของ10ชุมชนที่ผ่านการออกแบบดีไซน์และยกระดับโดยดีไซเนอร์ชั้นนำแถวหน้าของเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เทียเตอร์ค่ะแบรนด์วิชรวิทย์นะคะอิชชูแบรนด์เจนสุดาแล้วก็แบรนด์ Archive 026ด้วยซึ่งแต่ละแบรนด์นั้นถือว่าเป็นแบรนด์แถวหน้าของเมืองไทยจริงๆสำหรับการออกแบบแฟชั่นซึ่งโครงการในครั้งนี้โดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีทั้งงานนิทรรศการการเสวนาวิชาการเรื่องโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นนั่นเองซึ่งจัดครั้งที่1ที่ภาคเหนือค่ะแล้วก็จะเวียนจัดไปยังภาคอื่นๆด้วยใครที่ไม่ทันงานที่ภาคเหนือก็สามารถตามไปได้ที่ภาคอีสานภาคใต้และภาคกลางนะคะซึ่งก็จะจัดให้ครบเลยท่านใดที่เป็น FC ของชุดไทยพระราชนิยมท่านใดที่เรียนศึกษาทางด้านนี้หรือทำงานในกลุ่มของการออกแบบนะคะผ้าไทยแฟชั่นต่างๆก็ไปอัปเกรดความรู้กันได้เพราะว่าผ้าไทยในวันนี้ดังไกลไปทั่วโลกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีโอกาสไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยซื้อของแบบคุ้มมากคุ้มเหลือเกินแต่ต้องออกมาเตือนนะสำหรับท่านใดที่แบบจะมาหัวหมอบ่ได้เนาะคุณผู้ฟังจะมาหัวหมอไม่ได้นะนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาเนี่ยเป็นแลกเป็นเงินสดโทษหนักนะจ๊ะแล้วก็เป็นโทษฐานความผิดฐานช่อโกงด้วยตอนนี้ต้องออกมาเน้นย้ำค่ะสำหรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐออกให้60ประชาชนออก40หากคิดคดโกงนำไปแลกเป็นเงินสดนะคะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีค่ะปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็มีการเตรียมร้านค้าให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40
ซึ่งก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแต่สำหรับร้านที่มีการใช้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการส่วนมากจะไม่ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยอันนี้ต้องเน้นย้ำนะคะบางท่านได้สิทธิ์สวัสดิการก็นำไปใช้สิทธิ์สวัสดิการที่ร้านเดิมร้านที่เข้าร่วมโครงการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนมากใช้คำว่าส่วนมากส่วนมากเนาะส่วนมากเขาจะไม่ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างวันนี้ก็ไปซื้อของเหมือนกันคุณผู้ฟังแล้วก็เห็นว่าแล้วบัตรสวัสดิการแต่บอกก็ไปแล้วอ้าวเขาไม่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยนะอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะแจ้งไว้อยู่แล้วว่ารับเฉพาะบัตรสวัสดิการนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยไม่ได้ร่วมเราก็ไปซื้อสินค้าที่ร้านอื่นสังเกตสัญลักษณ์ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ป้ายไวนิลเนาะป้ายไวนิลนะคะแจ้งไว้อยู่แล้วว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพราะฉะนั้นนะคะไทยช่วยไทย plus 60 40ถ้าจะไปใช้สิทธิ์ต้องดูดีๆว่าร้านนี้เขาร่วมโครงการไหนนะคะเขาร่วมโครงการไหนก็สามารถไปใช้สิทธิ์กันได้ตามกฎหมายเลยต่อวันเนี่ยก็ซื้อสินค้า333บาทเราจ่าย133รัฐออกให้สูงสุด200บาทถ้าเกินกว่านั้นเราก็จ่ายเองถ้าเกินกว่านั้นเราก็จ่ายเองแต่1เดือนเนี่ยในเดือนนี้นะคะต้องไม่เกิน 1,000 บาทที่รัฐจะจ่ายให้เนาะที่รัฐจะจ่ายให้นะคะก็ใช้จ่ายกันอย่างประหยัดค่ะเท่าที่จำเป็นเนาะคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะย้ำยาสถานการณ์ของการสู้รบต่างๆก็ส่งผลถึงราคาน้ำมันราคาพลังงานซึ่งตอนนี้เราก็เห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะในช่วงนี้ก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังในการใช้ชีวิตค่ะก็ใช้ชีวิตกันด้วยความแบบประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นนะคะเห็นอกเห็นใจกันอย่างยิ่งกระทบกันทั่วหน้าไม่ใช่แค่เดือดร้อนแค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะโครงการนี้ก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะให้จ่ายน้อยลงได้ของมากขึ้นค่ะดังนั้นเราก็ใช้จ่ายกันแบบประหยัดวางแผนการใช้จ่ายกันให้ดีๆนะคะในเรื่องของการทำมาหากินก็เหมือนกันไปที่ไหนก็มีหลายคนบ่นว่าอุ้ยขายของไม่ค่อยได้เลยเงียบมากสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีบางวันที่ขายได้บางวันที่ขายไม่ได้มีวันที่ขายดีมีวันที่ขายไม่ดีมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ทุกๆวันค่ะเปิดฟังสวทเชียงใหม่เราก็จะอยู่เป็นเพื่อนข้างๆคุณผู้ฟังอยู่เสมอๆในทุกๆชั่วโมงเลยนะคะไม่ได้ทอดทิ้งกันไปไหนหากมีข่าวสารเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเราก็มาอัปเดตกันทั้งนี้ทั้งนั้นมาเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะหากท่านใดนะคะที่ลงทะเบียนได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสแต่ไม่ไปซื้อของไปขอแลกเป็นเงินมาแทนอ้าวทีนี้แหละคุณตำรวจมาเคาะประตูบ้านเลยนะเพราะเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตผิดกฎหมายค่ะทุจริตผิดกฎหมายนะคะผิดฐานช่อโกงโอ้โหจำคุกสูงสุด3ปีแบบนี้ไม่ควรจะแลกค่ะนะคะไปอยู่คุกฟรีๆ3ปีไม่เอาดีกว่ากับสิทธิพิเศษที่เป็นแลกเป็นเงินแบบนี้ไม่ควรนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ออกมาเตือนกันค่ะเผื่อว่าใครที่จะคิดที่จะทำไม่น่าจะทำหรอกคุณผู้ฟังไม่น่าจะทำหรอกแต่ถ้าสมมติพบเห็นการกระทำแบบนี้ทำยังไงดีโทรแจ้งได้เลย1559นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ค่ะหากพบเห็นพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย plus สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยก็สแตนบายเตรียมรับเรื่องกันอยู่หากพบเห็นพฤติกรรมทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย plus เราก็ต้องเป็นหูเป็นตาค่ะก็ต้องรักษาสิทธิ์กันนิดนึงเพราะว่าโครงการนี้เขาก็ผลักดันในเรื่องของการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีรายจ่ายเยอะอยู่แล้วนะคะก็ช่วยกันลดรายจ่ายนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆยิ่งช่วงเปิดเทอมเนาะคุณผู้ฟังเนาะเพิ่งจ่ายค่าเทอมกันไปจ่ายค่าใช้จ่ายของลูกหลานไปทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เงินเยอะมากๆนะคะแล้วก็ค่าน้ำมันก็มาขึ้นอีกเดี๋ยวค่าครองชีพต่างๆก็ขึ้นตามเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีสติในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าฉกฉวยโอกาสจากโครงการนี้เพียงเพราะผลประโยชน์เพียงน้อยนิดไม่คุ้มกันเลยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังอันนี้คือบักคุ้มแต่เลยเจ้า
ไม่คุ้มจริงๆนะคะอย่าทำเลยดีกว่าค่ะและอีกหนึ่งงานสำคัญวันพรุ่งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เลิกอันเป็นมงคลนะคะนครเชียงใหม่จะมีการจัดงานทำบุญพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นประจำค่ะที่จะจัดขึ้นภายหลังประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งปีนี้กำหนดในวันที่4มิถุนายน2569ค่ะสำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่จัดขึ้นทั้งหมด10หน่วยพิธีได้แก่ประตูเมืองทั้ง5ประตูก็คือประตูช้างเผือกประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกและประตูสันปุงนะคะและ4แจ่งเมืองค่ะก็คือแจ่งหัวลินแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มและแจ่งกู่เฮืองรวมถึงบริเวณใจกลางเมืองหรือสะดือเมืองณพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ค่ะโดยมีการจุดพลุเพื่อให้สัญญาณประกอบพิธีจากบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์หรือกลางเวียงเจ้าให้ทุกหน่วยพิธีเริ่มประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทเชียงใหม่จะมีการถ่ายทอดเสียงนะคะในช่วงของการสวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ได้รับพรร่วมอยู่ในงานบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในวันหยุดที่3มิถุนายน2569หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังจะได้รับมอบความสุขจากสวทเชียงใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงท้ายนี้ส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆที่นำกันเข้ามากันบ้างดีกว่านะคะเป็นเพลงใหม่ๆกันบ้างวันนี้ฟังเพลงเก่าไปหลายเพลงเลยเดี๋ยวมาฟังเพลงใหม่ๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขไม่ว่าจะกำลังเดินทางกำลังพักผ่อนกำลังทำงานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในทุกๆชั่วโมงกับสวทเชียงใหม่วันนี้แจงอลิสาเปียงตั้งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นงานที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีปรากฏภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ
7: ์พลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงว่าภาพที่ปรากฏไม่ได้เป็นการจัดทำช่องทางหรือประตูเข้าออกแต่อย่างใดแต่เป็นกรณีแนวกำแพงที่ยังไม่เชื่อมต่อกันสมบูรณ์เช่นจุดที่เป็นประเด็นพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบกันได้พอดีจึงต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมเสริมโครงเหล็กอีก1ชิ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปิดช่องว่างดังกล่าวทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องออกแบบโครงเหล็กและแผ่นปูนให้สามารถถอดประกอบได้โดยลักษณะเป็นบานพับเพื่อยกเปิดได้เมื่อจำเป็นต่อการตรวจสอบหลักเขตสำหรับความคืบหน้าโครงการดังกล่าวมีระยะทางรวมกว่า1กิโลเมตร300เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ140และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินเปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Driveช่วงครึ่งปีหลัง
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับเส้นทางการบินสู่สนามบินภูมิภาคภายใต้แนวคิด 3311ครอบคลุม8จังหวัดได้แก่อุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์และน่านโดยเตรียมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบ Fly and Drive หรือบินแล้วขับรถเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นอกจากนี้ททท.ยังเน้นกลยุทธ์สร้างมูลค่าดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงด้วยเครื่องบินน้ำและเครื่องบินส่วนบุคคลพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินเชื่อมต่อผู้โดยสารและสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ตำรวจเร่งตรวจสอบกรณีร้านค้าในย่านห้วยขวางรับชำระเงินเป็นสกุลหยวนย้ำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
9: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเปิดเผยข้อมูลว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางรับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวนและมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวจีนซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจในลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านจึงจะสามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายใดบ้างทั้งนี้ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องตรวจสอบว่ามีการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินการหรือไม่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบและกวาดล้างการกระทำความผิดของชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังทั่วประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: กษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะ Tell me no secrets Tell me some lies คุณฟังค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่3มิถุนายน2569ค่ะ Tell me you love me and don't make me cry แต่ว่าวันนี้นะคะเป็นวันหยุดราชการด้วย But don't say goodbyeก็เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะ

0: ค่ะวันนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะซึ่งวันนี้นะคะทางตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะก็ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรนะคะโดยในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะ8จังหวัดภาคเหนือตอนบน159สถานีตำรวจนะคะก็สถานีตำรวจทุกแห่งก็ได้ไปร่วมกับทางอำเภอนะคะแล้วก็เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยแต่ว่าวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในช่วงเช้าที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานแห่งขออภัยค่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ท่านรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมด้วยคุณวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจนะคะและประสบนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปค่ะถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยเช่นกันนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะในช่วงเช้าของวันนี้เช่นกันค่ะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งก็ได้นำท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านผู้บังคับการและข้าราชการตำรวจในสังกัดนะคะได้ร่วมลงนามนะคะในการถวายพระพรชัยมงคลค่ะซึ่งได้ไปร่วมลงนามนะคะที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศนะคะซึ่งในการนี้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้ถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้นะคะถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ว่าในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังคงให้การบริการพี่น้องประชาชนนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะมีการสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจตรีวิวัฒธารโสท่านสารวัตรจราจรกลุ่มงานจราจรตำรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะได้รายงานในเรื่องของสภาพการจราจรถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันหยุดราชการเชื่อว่าสภาพการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ค่อนข้างน่าจะคล่องตัวนะคะแต่ว่าก็จะได้มีการรายงานสภาพการจราจรรวมไปถึงให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้วางแผนการเดินทางด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์พันตำรวจตรีวิวัฒธารโสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านผู้กำกับครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีวิวัฒน์คะวันนี้ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ก็เชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ครับผมช่วงนี้นะครับโดยรวมการจราจรคล่องตัวนะครับก็จะมีปริมาณรถมากระหว่างแยกลมโชคมาปาห้ามเชียงใหม่เท้าขาเข้านะครับเนื่องจากมีการก่อสร้างจะทำให้รถชะลอตัวนะครับโดยรวมแล้วในเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็ยังคล่องตัวอยู่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าเตรียมการสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะสวัสดิ์วิวัฒน์เพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะส่วนราชการก็เปิดทำการตามปกติแล้วก็จะมีสถานศึกษานะคะก็เปิดทำการเรียนการสอนด้วยเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะ
1: ครับผมเนื่องจากพวกนี้ก็เป็นวันเปิดทำการตามปกตินะครับท่านผู้กำกับนะครับท่านพันธุ์เอกมนัชชัยเถื่อนนะครับก็ได้จัดให้จราจรนะครับอำนวยความสะดวกนะครับตามหน้าฐานศึกษาและบริเวณทางร่วมทางแยกนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ทราบว่าเดี๋ยวในช่วงเย็นของวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการเตรียมงานพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เตรียมงานตั้งแต่วันนี้นะครับแต่พิธีทำบุญเมืองนี่จะมีในวันพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะมีในรอบคูเมืองนะครับแล้วก็ตามประตูต่างๆนะครับ
0: ค่ะดังนั้นนะคะก็อยากให้ทางท่านสวัสดิ์วิวัฒน์นะคะได้ย้ำเตือนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยว่าพอพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วในเรื่องของส่วนราชการก็จะเปิดทำการโรงเรียนก็เปิดทำการเรียนการสอนดังนั้นอยากให้ได้เน้นย้ำให้คุณผู้ฟังนะคะวางแผนการเดินทางด้วยค่ะ
1: ครับผมในวันพรุ่งนี้ครับโดยรอบนะครับในคูเมืองนะครับก็จะมีการทำบุญเมืองนะครับก็จะมีในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับปริมาณรถจะมากนะครับก็ฝากครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับวางแผนการเดินทางแต่เนิ่นๆนะครับครับผม
0: โอเคค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพันตรวจตรีวิวัฒน์ธารสสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่างที่ท่านสวัสดิ์วิวัฒน์บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะสภาพการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะแต่ก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้เผื่อเวลาในการเดินทางเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็เปิดในส่วนของสถานศึกษานะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็จะต้องเดินทางไปโรงเรียนนะคะไปเรียนกันแล้วแล้วก็ส่วนราชการก็เปิดทำการตามปกติด้วยและวันพรุ่งนี้นะคะวันพระฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะคะก็จะมีพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ด้วยซึ่งหน่วยพิธีนะคะ10จุดนะคะรอบเมืองเชียงใหม่ก็จะมีกำหนดการดังต่อไปนี้นะคะเวลา 7:00 นค่ะเขาจะมีพิธีขึ้นเท้าทั้ง4นะคะแล้วก็ในเวลา 9:39 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเมืองในเวลา 10:30 นแสดงพระธรรมเทศนานะคะเวลา 11:00 นจะเป็นถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาแล้วก็ในเวลา 11:30 นจะเป็นการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาก็เป็นอันเสร็จพิธีอันนี้คือกำหนดการก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นนะคะ 7:00 นถึงเวลาประมาณเที่ยงวันนะคะโดย10จุดนะคะที่จะมีการจัดทำพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569นะคะมี10จุดรอบเมืองเชียงใหม่ดังต่อไปนี้ค่ะจุดที่1นะคะกลางเวียงเชียงใหม่บริเวณอนุสาวรีย์3กษัตริย์ค่ะจุดที่2ประตูท่าแพจุดที่3ประตูเชียงใหม่จุดที่4ประตูแสนปรุงนะคะจุดที่5ประตูสวนดอกจุดที่6ประตูช้างเผือกค่ะจุดที่7นะคะแจ่งสีภูมิจุดที่8แจ่งกระตั้มจุดที่9แจ่งกู่เฮืองแล้วก็จุดที่10นะคะแจ่งหัวลินนะคะก็จะเป็น10จุดรอบเมืองเชียงใหม่นะคะพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569 10จุดด้วยกันนะคะก็อย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าพิธีเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่7โมงเช้านะคะจนถึงเวลาเที่ยงวันดังนั้นนะคะในที่มีการทำพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เมืองเชียงใหม่แล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรายังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงในวันหยุดวันนี้ด้วยนะคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกับบทเพลงเพราะๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะค่ะตอนนี้นะคะต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าวันนี้นะคะในรายการนะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะจากคุณพี่หนูแมมนะคะสุริวิภาคุณตังวัฒนาแล้วก็คุณบ๊อบบี้นะคะก็วันนี้ทั้งสองท่านนะคะให้เกียรตินะคะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้นะคะก็คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทชเชียงใหม่พีอาร์ดีก็สามารถจะพบคุณพี่หนูแมมคุณบ๊อบบี้นะคะเราจะไลฟ์สดด้วย
1: ยินดีค่ะมาเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทางสถานีมากกว่าที่แบบให้พวกเราแบบเลี้ยวเข้ามาแฉลบเข้ามาแบบด้วยความไม่ได้นัดกันล่วงหน้านานๆเลยค่ะรู้สึกว่าตอนเที่ยงเองใช่ไหมคะโทรบอกตอนเที่ยง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สี่โมงมาจ้า
0: น่ารักที่สุดเลย นะคะก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมไปถึงรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาคห้าก็ขอต้อนรับนะคะคุณพี่หนูแมมแล้วก็คุณบ๊อบบี้นะคะด้วยความยินดียิ่ง
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณพี่หนูแมมค่ะวันนี้นะคะที่คุณพี่หนูแมมแล้วก็คุณบ๊อบบี้นะคะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการเนื่องจากว่ารายการนะคะเป็นรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชน
1: ค่ะ
0: เราก็อยากจะต้องให้คุณพี่หนุ่มแหม่มคุณบ๊อบบี้นะคะได้พูดคุยกับชาวจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยก็คุณบ๊อบบี้มีเทคนิคในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัย ก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
1: จริงๆสวัสดีชาว
0: เชียงใหม
1: ่เชียงใหม่ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ไม่ได้ใช้รถใช้ถนนกำลังฟังพวกเราอยู่ก็สวัสดีทุกท่านนะคะจริงๆหนูแบบว่าเมืองมันก็ขยายไปเนาะเมื่อกี้ยังนั่งรถเข้ามาแล้วยังบอกว่าเดี๋ยวนี้เมืองขยายไปเยอะเลยเนาะออกนอกเมืองไปเยอะถนนหนทางก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่เมื่อก่อนที่พวกเราเคยมากันบ่อยๆเราอาจจะไม่ได้มากันบ่อยมากแต่ว่าเราก็จะแต่ละครั้งที่มาเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตของเมืองของการขยายเมืองขยายถนนหนูว่าจริงๆพอถนนเยอะขึ้นรถมันก็เยอะขึ้นไปด้วยเนา
0: ะ
1: ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะการอยู่ในกฎกติกาน่าจะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นมาตรฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมันก็จะทำให้เราปลอดภัยได้ในที่สุดนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: มีที่อันดับแรกนะเทคนิคนะเอาใจเย็นก่อนไม่ต้องรีบไปไหน
0: วันนี้อากาศร้อนด้วยคุณบ๊อบบี้
1: ใจเย็น
0: อากา
2: ศร้อนต้องใจเย็นต้องขับรถนะ
1: เคยเย็นไหม
2: All the time
0: ค่ะก็คือคุณพี่หนุ่มแหม่มบอกว่าเนี่ยเราก็ต้องทำตามกฎกติกาอย่างเช่นกฎจราจรนะคะอันนี้ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยแล้วก็คุณบ๊อบบี้บอกว่าต้องใจเย็นก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ต้องใจเย็น
0: ค่ะ
2: ทุกคนต้องไปที่ของเขา
1: ถึงจุดหมาย

0: ก็จะมีปริมาณรถเยอะนิดนึงอาจจะต้องอย่างที่คุณวิวบอกว่าใจเย็นเนี่ยนะคะก็ต้องเผื่อเวลาด้วย
1: เผื่อแพลนล่วงหน้าถ้าเรารู้ต้องถึงที่นู่น 8:00 นแล้วก็ต้องออกล่วงหน้าก่อนเพ
0: ื
1: ่อให้ถึงเวลาที่ต้องการ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็คุณพี่หน่วยของคุณบ๊อบบี้นะคะบอกว่ามาเชียงใหม่บ่อยมั้ยคะมาเชียงใหม่บ่อยมั้ยคะ
2: จริงๆคุณแม่ของคุณบ๊อบบี้อะค่ะอยู่ที่เชียงใหม
0: ่
2: เราก็จะมาบ้างเนืองๆคุณแม่ไปกรุงเทพบ้างสลับกันเพราะฉะนั้นการมาแต่ละครั้งของเราก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของงาน
0: ถ้าม
2: าแบบเที่ยวเล่นก็บวกงานไปด้วยทุกทีอะไรอย่างเงี้ยใช่
0: แสดงว่าคุณบ๊อบบี้คุณหนูแหม่มก็ต้องชอบทานอาหารเหนือ
2: โอ้
1: มีคิดที่ผมยังถามไอ้อะไรนะ
2: เมื่อกี้เราไปทานกลางวันกันค่ะแล้วบอกเราไปร้าน
1: สเต็กเก้
2: แมมสั่ง
1: ลาบ
2: ไม่ออเดิร์ฟเมืองมาให้ผมหน่อย มันเป็นอาหารที่เราทานง่าย
0: ค่ะ
1: ขึ้นเชียงใหม่แต่ละครั้งก็ต้องกินอาหาร
2: ต้องทาน
0: ค่ะแล้วอาหารโปรดอาหารเหนือของโปรดของคุณบ๊อบบี้คุณแม่เมนูมีเมนูพิเศษไหมคะที่โปรดมากสุดเลย
2: ของบ๊อบบี
1: ้ของไอ้นะ
0: อาหารเหนือนะ
1: อาหารเหนือก็ไส้อั่ว
2: ไส้อั่ว
1: กับข้าวซอย
2: น้ำพริกหนุ่มข้าวซอยของนวลต้องเป็นแหนมค่ะแหนม
0: จิ้นส้ม
2: ใช่จิ้นส้มแต่ว่าต้องนึ่งนิดนึงมันจะอร่
0: อ
2: ยให้มันสุกนิดนึงใช่ค่ะ
0: ก็นอกจากตอนนี้นะคะทราบว่าคุณหนูแหม่มแล้วก็คุณพี่หนูแหม่มคุณบ๊อบบี้มาที่เชียงใหม่มาได้พักผ่อนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีในเรื่องของทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะที่ตอนนี
2: ้ครั้งนี้เรามาเปิดตัวผัดไทยหนูแหม่มมาสายอาหาร
0: เป็น
2: ก้าวแรกของการมาอีกธุรกิจหนึ่งที่เรายังไม่เคยเหยียบในธุรกิจนี้มาก่อนน
0: ั้
2: นเราเป็นทำธุรกิจทีวีก็จริงเราออกชิมมาแล้ว
1: ชิม
2: มาแล้วเยอะมากถ้าจะถามว่าในทุกภาคของประเทศไทยไปมาแล้วแทบจะทุกภาคเรารู้เรื่องของอาหารแต่ว่าแน่นอนในแต่ละยุคหรือในการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงของอายุของเจนนะคะอาหารมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเจนอยู่แล้วหน
0: ู
2: แบบรู้สึกว่าอาหารที่เรากินทุกวันมันเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องกินทุกวันหนุ่มก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปในธุรกิจไหนดีนะก็เลยมาจบกันที่ธุรกิจอาหารจากประสบการณ์ของการไปชิมเรามาทั้งหมดที่เราทำรายการทีวีที่เกี่ยวกับชิมก็เลยมาตกที่อาหารเราจะเลือกเมนูอะไรดีบ๊อบบี้ในที่สุดเราก็แบบว่าถ้าเราอยากจะขายแบบส่งออกด้วยเรานึกถึงเรื่องของการขายออกในประเทศส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งออกขายส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่ชาวต่างชาติรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับอาหารดีเราก็รู้สึกว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่เมนูมีต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีผัดไทยเราก็มาดูว่าเอ้ยเราเลือกผัดไทยไหมทีเนี้ยตลาดผัดไทยมันเยอะมากมีทั้งเส้นแห้งมี
0: จัน
2: ทร์ใช่มันเยอะไปหมดเลย เราก็รู้สึกว่าเราจะรีเสิร์ชนุ่มทำธุรกิจอาหารนุ่มทำเส้นวุ้นทำผัดไทยเนี่ยค่ะใช้เวลาทำเกือบ5ปี เพราะว่าใช่ค่ะเราทั้งรีเสิร์ชเราทั้งดูว่าในตลาดที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงแน่นอนนุ่มกำลังอยากจะเสิร์ฟผัดไทยให้กับคนในโลก และในยุคปัจจุบันที่สามารถผัดที่ไหนก็ได้รสชาติเดียวกัน หลายคนเวลาเราเห็นในโซเชียลหรือในเส้นทางของต่างประเทศที่เขาพูดถึงผัดไทยเราไม่เจอเส้นแห้งไม่เจอซอสอันนั้นต่างชาติก็น่าจะยากต้องใช้สกิลในการต้มเส้นต้องอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากสำหรับเขาและความเข้าใจของต่างชาติเข้าใจว่าการทำซอสผัดไทยก็คือการใส่คัทช็อปกับซอสพริกแล้วก็ปรุงอะไรต่อมีอะไรของเขาอะค่ะหนูแบบว่าเขากำลังมองแล้วก็เข้าใจถึงผัดไทยค่อนข้างผิดเราก็รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้คนเข้าใจผัดไทยแล้วก็ทำง่ายกว่าเส้นแห้งเราก็เลยเป็นโจทย์ที่เราจะต้องทำงานกันเกือบ5ปีแล้วออกมาเป็นผัดไทยภายใต้แบรนด์ชื่อว่าอันตี้แหม่มผัดไทยหรือผัดไทยของป้าหนูแหม่มอะไรเงี้ยฮะใช่ใช่แล้วก็เป็นการมาเปิดตัวครั้งแรกที่ริมปิงเรามาเปิดที่สาขาริมปิงสาขาเมย่าหนูแหม่มจะอยู่ที่นี่จนถึงวันอาทิตย์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เราเริ่มต้นพรุ่งนี้4 5 6 7เราจะอยู่ที่ริมปิงถึง4วันด้วยการมาเปิดผัดไทยแล้วก็จะมีซุ้มของอันตี้แหม่มผัดไทยนี่แหละค่ะเป็นการเปิดตัวในแต่ละวันแล้วก็ผัดให้ทุกคนได้เห็น

0: ว่ามันเป็นเส้นที่เอามาเสิร์ฟสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะให้ใช้สกิลในการทำอาหารน้อยที่สุด เป็น
1: ชีซอง
0: ฉีกซองแล้วก็ปรุงกับโปรตีนแล้วกินได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ใช่เส้นแห้งอีกต่อไปมันจะเป็นเส้นที่สุกมาแล้วแล้วก็คลุกซอสมาแล้วมันจะอยู่ในซองที่แบบสูญญากาศเรียบร้อยปลอดภัยนึกว่ามีอย.ของไทยแล้วก็อย.ของอเมริกามีฮาลาลซึ่งเราใช้เวลา develop เกือบ5ปีอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานที่เราทำก็คือมาตรฐานการส่งออกแล้วก็การผัดในเมืองไทยเป็นคนไทยเป็นที่แรกที่จะได้ชิมกันเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่กี่เดือนเองค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าชาวเชียงใหม่เนี่ยสามารถไปชิมด้วยแล้วก็ไปเจอพี่หนูแม่มไปเจอคุณบ๊อบบี้ได้เลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้
0: จนถึงวันอาทิตย์ค่ะเราอยู่ตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปหรือจะไปเที่ยงไปอะไรก็เจอแบรนด์หนูแมมมีตั้งบูธไว้อยู่แล้ว
2: ค่ะก็อย่างที่คุณบ๊อบบี้คุณหนูแมมบอกว่าเนี่ยอาหารเหนือนะคะหลายคนก็ชอบไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็จิ้นส้มนะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงอาหารไทยแน่นอนเลยต้มยำกุ้งแล้วก็ผัดไทย
0: ถ้าจะเป็นชาวต่างชาติใช
2: ่ค่ะดังนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณพี่หนูแมมค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถ้าเกิดว่าฟังผ่านคลื่น FM 93.25 MHz มีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ลำพูนด้วยแล้วก็ที่เชียงรายบางส่วน
0: ค่ะ
2: แล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราตอนนี้ผ
0: ่
2: านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะมีคุณสุรินทร์ฟังพี่หนูแหม่มอยู่น
0: ะ
2: ที่นครศรีธรรมราช
0: โอ้โหคุณสุรินทร์สวัสดีค่ะ
2: แล้วก็มีคุณสิรินันท์นะคะฟังอยู่ที่แม่ทาลำพูน
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณวารินค่ะคุณวารินก็ฟังรายการอยู่ที่สารพีเชียงใหม
0: ่ค่ะ
2: คุณฤทธิ์สันกำแพงนะคะ
0: คุ
2: ณสุทัศน์ฟังจากสันป่าตองอำเภอสันป่าตองแล้วก็คุณป้ากัลยาก็อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ คุณสิริพรจากสันป่าตองด้วยคุณพี่ดวงรัตน์จากแม่โจ้ก็ฟังรายการพี่ดวงแบบอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีคุณหนิงด้วยดังนั้นเนี่ยหลายท่านก็จะได้รับทราบนะ
0: คะ
2: ว่ามีเมนูผัดไทยที่คุณแม่
0: ใช่หนูอยากให้มาดูอยากให้มาดูแล้วก็อยากให้มาเป็นกำลังใจให้หนูแหม่มด้วยว่าการมาอีกสายอาชีพนึงของหนูแหม่มอะค่ะมันเป็นการเริ่มต้นเป็นแบบเบบี้ก้าวแรกที่ลุกขึ้นยืนแล้วกำลังเดินก้าวแรกหนูแหม่มก็อยากได้ทั้งกำลังใจแล้วก็คำคอมเมนต์แล้วก็แวะมาชิมได้ค่ะหนูแหม่มพี่บอบบี้จะเป็นเชฟค่ะจะทำจะให้ทุกคนได้ดูว่าฝรั่งทำผัดไทยรสชาติที่เป็นผัดไทยรสชาติของหนูแหม่มเป็นผัดไทยรสดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเคยกินผัดไทยอีกอันนึงนะหนูแบบรู้สึกว่าผัดไทยอะค่ะทำไมเราไม่เคยผัดกินในบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอะเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องปรุงมันเยอะไหมคุณแม่แล้วก็กลัวทำไม่อร่อย
0: เนาะรสชาติมันไม่เสถียรหรือเราแม้แต่เราไปซื้อมาเราเหมือนเราซื้อสปาเกตตี้ของฝรั่งมาเราจะต้องต้มกี่นาทีวะแล้วที่มันบอกว่าต้มเสร็จแล้วเนี่ยเฟี้ยงใส่ตู้เย็นเนี่ยแล้วมันติดตู้เย็นแล้วเนี่ยมันใช้ได้อะไรเงี้ยมันสกิลมันใช้เยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องการ

0: เราได้เข้าไปในเซเว่นแล้วเราแบบกินข้าวโพดหรือกินถั่วต้มหรือกินอะไรหรืออะไรที่ออกจากโรงงานซันสวีทคือแบบอยากให้รู้ว่าที่มามันแบบมันเจ๋งมากเลยมันบางอันนะคะบางเมนูบางเมนูดีกว่าเนา
1: ะ
0: แทบจะไม่ได้ผ่านมือคนเลยนอกจากเริ่มการปลูกนะคะการปลูกอาจจะต้องใช้คนปลูก

0: หนองผักกาดเนี่ยก็เราก็ทำกิจกรรมให้พี่น้องประชาชนข้าราชการตำรวจค่ะพอแยกขยะโดยเฉพาะขยะเป็นพลาสติกเนี่ยเอามาแลกที่ตำรวจพื้นภาค5ค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ซันสวีทมอบให้แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของผักสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โอ้กระจุกเขาก็เคยเอาผักสดมามอบให้เรา
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเราก็เอาขยะพลาสติกเนี่ยไปมอบให้กับโครงการซันโครงการกรีนโรดที่ลำพูนเขาจะเอาขยะค่ะไปรีไซเคิลเอาไปทำเป็นอิฐนะคะปูอิฐบล็อกปูพื้นถนนไปทำโต๊ะเก้าอี้ให้เด็กนักเรียน
2: ดีมากเลย
0: ค่ะอย่างนั้นเลย
2: ใ
1: ช่
0: ค่ะก็จะได้ลดโลกร้อน
1: เป็นโครงการที่ดี
0: แล้วก็ลดปริมาณขยะในภาพรวมค่ะ
1: คุ
0: ณพี่นุ่มแม่คุณบ๊อบบี้ค่ะแล้วก็ในพูดถึงในเดือนที่ผ่านมานะคะ31พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วก็ในเดือนมิถุนายนนะคะ26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็อยากจะให้คุณบ๊อบบี้คุณพี่นุ่มแม่นะคะได้เชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่แล้วก็ตอนนี้เราต้องปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะเพราะว่าในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหเขามีเป้าหมายเนี่ยไปที่เด็ก
2: ๆ
0: เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะทำเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักหรือว่ากลิ่นเนี่ยก็สำหรับเด็กๆเพราะว่าพอเด็กติดแล้วเนี่ยเป็นลูกค้าระยะยาวค่ะแล้วก็เราก็อยากจะช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้ไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุหรี่มวลบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงยาเสพติดทุกชนิดก็ในโอกาสนี้อยากจะเชิญคุณบ๊อบบี้คุณพี่แหม่มนะคะช่วยรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
2: ก็คิดถึงร่างกายตัวเองก่อนใช่มั้ย
0: ค่ะ
2: ถ้าร่างกายเราก็ไม่เต็ม100เราก็ใช้ชีวิตไม่เต็มร้อยไม่ได้ไม่ใช่ที่บุหรี่มันจะช่วยให้เราดีขึ้นใช่ไหม
1: จริงๆถ้าเป็นเด็กๆหนุ่มก็พี่บ๊อบบี้น่าจะมองไปเรื่องของการซัพพอร์ตเด็กๆในเรื่องของการให้เด็กๆเหล่านั้นเล่นกีฬาเนา
0: ะ
1: จะได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการแข่งขันการอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อสุขภาพ
1: ใช่เพื่อสุขภาพของเด็กๆด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนุ่มแบบมองเป็นภาพรวมใหญ่ๆมันเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องของครอบครัวมันเป็นเรื่องของแบบภาพรวมทั้งหมดถ้าลำพังเราให้เด็กเขาตัดสินใจหรือผัดภาระไปว่าเด็กๆต้องเล่นกีฬาหรือเด็กๆต้องตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยหนุ่มว่าบางคนอาจจะในแต่ละวัยที่มันหลากหลายแตกต่างกันด้วยวัยด้วยอายุมันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันหน่วยว่าผู้ใหญ่เนี่ยล่ะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยกันดูภาคสังคมเองหน่วยงานเองแต่ละหน่วยงานด้วยทำกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงจูงใจหรือแม้แต่ในครอบครัวเองเราก็จะต้องไปดูว่าแต่ละครอบครัวก็ต้องย้อนกลับไปดูแหละว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละครอบครัวเป็นอย่างไรดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นหลักให้กับครอบครัวอย่างไรหน่วยว่าถ้าเราย้อนไปในเรื่องของภาพรวมแบบเหล่านั้นเนี่ยการที่เราจะให้ความเข้มแข็งหรือวัคซีนที่ดีสำหรับลูกๆมันก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากพอสำหรับป้องกันลูกๆหลานๆของเราได้การทำงานหรือการเลี้ยงชีพมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่เองก็จะต้องทำปากกัดตีนถีบแต่การที่จะต้องเสียเวลาให้ดูลูกเนื่องว่ามันอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนตอนสมัยปู่ย่าตายายเราเลี้ยงเนาะเพราะว่ามันสิ่งเร้าอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้มากเท่านี้หนูว่าจริงๆถ้าย้อนกลับมาที่ครอบครัวที่ภาคของสังคมน่าจะช่วยได้ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งกว่า
2: ฝาก
1: ให้ใช่ฝากให้ทั้งโรงเรียนด้วยใช่ educate เด็กๆให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยหนูว่ามันยังต้องทำตลอดแหละเนาะเพราะว่าไอ้คนที่มันขายมันยังผลิตตลอดเลยคิดอะไรใหม่ๆมาตลอดเราก็ต้อง educate ให้ความรู้ให้ความแข็งแรงทางด้านการตัดสินใจของลูกหลานเราค
0: ่ะค่ะคุณบ๊อบบี้คุณพี่นุ่มแหม่มค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอาจจะต้องการทักทายโดยตรงเดี๋ยวเราก็จะเปิดสายด้วยเนาะนะคะ
1: ยินดีค่ะยินดี
0: ว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะอยากจะทักทายคุณบ๊อบบี้คุณพี่หนูแหม่มนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาได้
1: ฮัลโหลทะเลมาได้เลยจ้า
0: 053-276-793นะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาทักทายคุณพี่หนูแหม่มอาจจะอยากจะทราบเทคนิคส่วนตัวนะคะจากคุณพี่หนูแหม่มก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะ
1: คะ
0: ก็มีเวลาเหลือประมาณสัก10นาทีท้ายนี้นะ
1: คะ
0: แล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังรายการผ่านเพจนะคะคุณสรินันท์บอกว่าติดตามรายการคุณพี่หนูแหม่มตลอดเห็นในรายการสวยมากค่ะคุณสิรินันท
1: ์หมดไปเยอะค่ะคุณสิรินันท์

0: ก็คุณพรสวรรค์ก็บอกว่าสวัสดีคุณแม่มค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่ะก็คือรู้ฟังที่ฟังผ่านเพจก็พิมพ์เข้ามาได้ทักทาย
1: ชิดแชทกันเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าในสายตอนนี้มีหนึ่งสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: ค่ะแล้วก็คุณปวีด้วยค่ะ
3: สว
1: ัสดีค่ะจากไหนคะ
2: ดีใจมากมากนะคะที่มาเชียงใหม่เคยเห็นในทีวีแต่ตัวจริงไม่เคยเห็นตอนนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกัน
3: เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ก็ได
1: ้ฟังเสียงเอาแล้วกันเนาะ
2: เอาเสียงคนสวย
1: เอาเสียงคนสวยเอาช่วยเสียงค่ะ
2: เอาอะไรมาฝากบ้าง
1: ครั้งนี้เอาผัดไทยมาฝากค่ะ
2: อ๋อต้องไปที่นู่นใช่ไหม
1: มาที่ริมปิงนะคะริมปิงเมย่าค่ะแม่จ๋า
2: อ๋อค่ะค
1: ่
2: ะ
1: แม่อยู่ไหน
2: อยู่สันพเนตรค่ะ
1: ไกลไหมคะ
2: ก็ไกลอยู่จากนี่ไปนี่ไกลพอสมควร
0: ก็คุณป้ากัลยาคุณพี่หนูแหม่มเป็นแฟนรายการประจำค
1: ่
0: ะก็คุณป้ากัลยาอยากเจอคุณพี่หนูแหม่มคุณบ๊อบบี้พรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
1: เริ่มพรุ่งนี้ค่ะ
0: ค่ะที่เมย่านะคะตั้งแต่เวลาบ่ายสองเนา
1: ะ
0: ค่ะคุณป้ากัลยาอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยค่ะ
2: ก็ขอให้รายการนี่ขายดีขายดีนะคะ
1: จ้ะ
2: ก็คิดว่าทำรายการอย่างนี้มันก็ดีแล้วค่ะมีทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
1: จ
2: ้
1: ะ
2: แล้วพี่หนุ่มแม่มเป็นคนเก่งเห็นตั้งแต่ช่องเจ็ดแล้วเป็นคนเก่ง
1: ตามมานาน
2: รายการนี้ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
2: เป็นรุ่งเรืองนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คนติดเยอะๆเลย
1: ขอบคุณค่ะ
2: ยังไงก็มีคนติดอยู่แล้วกับลูกฝีมือ
1: ขอบคุณค่
2: ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณป้ากัลยาค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ตอนนี้ยังมีเวลานะคะ
1: ชื่นใจ
0: ค่ะคุณป้ากัลยาก็โอ้โหนะคะอวยพรให้คุณพี่หนุ่มแหม่มด้วยคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะทักทายคุณพี่หนุ่มแหม่มเพิ่มเติมนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาได้053 276 793นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังผ่านเพจก็พิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคะ
1: ค
0: ุณพี่หนุ่มแหม่มค่ะตอนนี้ที่เราก็เปิดหน้าใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีเวลาที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมนะคะค่ะคุณพี่หนุ่มแหม่มคะในเรื่องของภัยออนไลน์ตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะคะก็คุณบ๊อบบี้คุณพี่แหม่มเคยเจอไหมในเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์ที่ผ่านมาเคยเจอบ้างไหมคะ
3: ออนไลน์
1: ถ้าจะบอกว่าไม่เจอก็คงจะไม่ใช่ 100% มันก็จะมีโทรมาบ้าง
3: โทรเข้ามือถ
1: ือใช่โทรเข้ามือถือมาบ้างแต่ว่าเราก็จะมีระบบที่แบบคัดกรองก่อนอันดับแรกก
0: ็
1: หน่วมก็ค่อนข้างที่จะโลเทคพอสมควรเพราะฉะนั้นอะไรที่เบอร์ไม่คุ้นหรือเบอร์นี้เราไม่ได้เคยเมมไว้อะไรเงี้ยค่ะหน่วมก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะรับไม่ได้คือคนที่เมมไว้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเราไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งในชีวิตเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เมมเราก็จะมันก็อันตรายไปไหมที่จะรับอะไรเงี้ยหน่วมจะใช้วิธีนี้
3: ที่เราจะเจอบ่อยในอินบ็อกซ์ของอีเมลที่เป็นพวกไอ้ฟิชชิ่งอีเมลอ่ะถ
0: ้
3: ากดลิงก
0: ์
3: ก็จะดูดข้อมูล
1: พี่บ๊อบบี้เคยกดไหมคะ
3: ผมเคยกดครั้งนึง
0: แต่ว่าพี่บ๊อบบี้ไม่ได้กรอกข้อมูล
3: ไม่ได้กรอกข้อมูล
0: ค่ะพี่บ๊อบบี้ค่ะมีสายเข้ามาเดี๋ยวรับสายคุณผู้ฟังนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
4: ผมจ่ายอินคัมครับจากสันทรายครับ
0: ค่ะทักทายคุณพี่หนุ่มแหม่มค
4: ่ะครับอยากทราบว่าคุณพี่หนุ่มแหม่มอะไรไปทำอะไรมานะครับน่ะ
1: สวัสดีครับไปเกาหลีมา
4: ไปเกาหลีมาหรือครับ
1: เจ้า
4: เมื่อก่อนกับบัดเดียวนี่มันเหมือนกันนะครับ
1: มันเป็นจะใดกัน
4: เมื่อก่อนนี่โอ้กลมติ๊กเลยบัดเดียวนี่โอ้โหสวยปิ้งเลยครับ
3: ไม่คุมอาหารด้วย
4: นะ
3: แม
4: ่ครับ
1: ใช่ใช่นึกว่าทานน้อยลงค่ะ
4: คุณพ่อพี่ก็หุ่นดีครับเนาะหุ่นดี
1: ตุ้ยอยู่ตุ้ยอยู่เหมือนเดิม
4: มันตุ้ยนี่เมื่อก่อนนี่มันก็พอดีครับแต่ตุ้ยบัดเต้าสู้ คุณหนูแมมเมื่อก่อนนะครับประเดี๋ยวนี้คุณพี่หนูแมมเนี่ยสวยจังเลย
1: บัตตุ้ยแล้วนะ
4: บัตตุ้ยแล้วครับคุมอาหารนะครับเนอร์
1: คุมค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณพี่หนูแมมค่ะก็หลายท่านก็อยากจะทราบเนาะหมายถึงว่าเราต้องคุมอาหารออกกำลังกายใช่ไหมพี่นุ่มแมม
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะก็อยากให้พี่นุ่มแมมบอกครับเพิ่มเติมเพราะว่าใครๆก็อยากสวยแบบคุณพี่นุ่มแมมมาก
1: อดมือกินมือถ้าเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักหนูแบบว่ามันใช้เวลาค่ะหนูแบบก็ทำมันมาตลอดม
3: ีทั้
1: ง
3: ทุกวิธี
1: ทำทุกวิธีชนะบ้างถอยบ้างไปต่อบ้างไปต่อไม่ไหวบ้างอะไรเงี้ยค่ะจนในที่สุดพอเราอายุมากขึ้นมันก็ด้วยการเจริญเติบโตหรือการย่อยอาหารหรืออะไรเงี้ยหนูว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเราจะไปดูในการตรวจร่างกายแต่ละปีอะไรเงี้ยต้องย้อนกลับมาดูเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยอะไรที่มันเยอะไปอะไรที่มันน้อยไปก็กินเยอะไปก็กินให้มันน้อยลงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนออกกำลังกายเอาออกไหวก็ออกไม่ไหวก็หยุดอะไรเงี้ยใช่แต่เรื่องความสวยความงามนี่ต้องหมอเท่านั้นต้องหมอเท่านั้น
0: ค่ะแต่ต้องยืนยันกับคุณผู้ฟังเลยเพราะว่าคุณพี่หนูแหม่มนะคะสวยมากๆจริงๆ ด
1: ัง
0: นั้นนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะพบคุณพี่หนูแหม่มตัวจริง นะคะไปว่าเอ๊ะผู้จัดนะไม่ได้พูดเกินเลยเพราะว่าสวยมากจริงๆ ก็วันพรุ่งนี้พบ พี่หนูแหม่มได้ คุณป๊อบบี้ด้วย คุณพี่จะเป็นเชฟด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่เดี๋ยวผมผัดไทยให้ทุกคนกิน
0: นะ
3: จะไปเรื่อยๆนะเราจะไปเรื่อย
1: มันง่ายมากมันฉีกซองเตรียมโปรตีนให้เสร็จแล้วก็เอาซองใส่เอาเส้นใส่เอาน้ำเปล่าใส่ผัดเขย่า 3-4 นาทีกินได้เลยพรุ่งนี้ไปเจอแล้วจะรู้และจะเข้าใจว่ามันง่ายมาก
0: โอเคเลยนะคะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะคะเพราะว่าคุณพี่นุ่มแหม่มคุณบ๊อบบี้เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่กับเราหลายวัน
1: ใช่ค่ะอยู่ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะ
0: ค่ะอยู่วันอาทิตย์นะคะดังนั้นท่านคุณผู้ฟังว่างวันไหนเน
3: า
0: ะมีโอกาสไปชิมผัดนะคะก
3: ็
0: ได้ทุกวันเลยนะคะจนถึงวันอาทิตย์นะคะ
1: อยู่กันยาวๆเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาพอดีเลยอยากให้คุณบ๊อบบี้คุณพี่แมมนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังช่วงท้ายนี้สัก1นาทีนิดๆเชิญได้เลยค่ะไม่เกิน2นาทีเชิญเลยค่ะ
3: ก็ฝากดู
1: ไปเจอเราได้
3: ไปเจอที่ริมปิง
1: เมย่า
3: ว่าชิมแอนตี้แมมผัดไทยน
1: ะ
3: ทุกคนน่าจะชอบเป็น
1: ได้ค่ะ
3: ผัดให้ทุกคน
1: แวะมาชิมแวะมาถ่ายรูปกันค่ะ
3: มาทักทายเราอยากเจอคนเชียงใหม่
1: ใช่
3: เจ้า
0: ใช่ครับวันนี้มาเชียงใหม่ก็ต้องอู้กำเมืองเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณบ๊อบบี้คุณพี่หนูแหม่มนะคะ
1: ค
0: ่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ในนามของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็สปท.เชียงใหม่นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณพี่หนูแหม่มแล้วก็คุณบ๊อบบี้มากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้คุณพี่หนูแหม่มขาที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีพิธีทำบุญเมืองด้วยนะก็10จุดนะคะค่ะแต่ละแจ่งต่างๆนะคะตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะคะร่วมกับสภาเมืองเขาก็จะมีกิจกรรมทาสีเมืองด้วยนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยากจะไปร่วมทาสีเมืองนะคะก็ไปพบกันที่หน้าวัดสวนดอกนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาเลยนะคะ
1: โอ้อีเวนต์เยอะเลยค
0: ่ะใช่ค่ะนะคะวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยคุณพี่นุ่มแหม่มคุณบ๊อบบี้มาในช่วงที่ดีมากเลยนะคะมีพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะคะ
1: ไม่เหงา
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยขอบคุณพี่นุ่มแหม่ม
1: ขอบคุณ
0: บ๊อบบี้

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทย้ำทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเกี่ยวกับร้านค้าในย่านห้วยขวางที่มีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินหยวนแทนเงินบาทโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและกวดขันการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดในหลายรูปแบบเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลการบุกรุกหรือยึดครองพื้นที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์การข่มขู่คุกคามประชาชนรวมถึงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทุกกรณีดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดส่วนประเด็นการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่บางรายให้มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเป็นมาตรการตามกระบวนการปกติเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ชวิศาปทุมมารายงาน
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากน้ำตะโกจังหวัดชุมพรหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากคาดเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง
5: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เร่งตรวจสอบกรณีน้ำทะเลเปลี่ยนสีและสัตว์น้ำตายบริเวณปากน้ำตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจากการลงพื้นที่ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดงและมีกลิ่นคาวโดยมีกลุ่มปลาและปูม้าตายเป็นจำนวนมากผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำลดต่ำลงเหลือเพียง 3.95 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่ต่ำเกินไปจนทำให้ปลาในกระชังของเกษตรกรและสัตว์น้ำตามธรรมชาติขาดออกซิเจนและตายในที่สุดติยาพันยางเทียนรายงาน
0: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องรัฐบาลเร่งคลี่คลายข้อพิพาทการค้าหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
6: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียหลังประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตกุ้งเริ่มตกค้าง ขณะที่ราคาปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาซึ่งมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยวันละประมาณ30ตันนายปรีชาสุขเกษมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากผู้รับซื้อบางส่วนชะลอการรับซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์โดยปัญหานี้เกิดขึ้นหลังประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียก่อนที่มาเลเซียจะตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราวล่าสุดนายอนุทินชาญรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานและเจรจากับทางการมาเลเซียโดยมีกำหนดเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนนี้ขณะที่เกษตรกรหวังว่ารัฐบาลจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์และเปิดตลาดส่งออกได้โดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 21:30 นศุกร์เวลา 11:00 นถึง 22:00 นเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 22:00 นอย่าพลาด
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ปี่ปี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื่อฮะ
5: โหอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปร ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
5: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตะกิติชัยค่ะยังคงระวังเรื่องของสุขภาพอาหารการกินดินฟ้าอากาศช่วงนี้อาจจะมีฝนตกบ้างต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินก็ยังคงมีการเตือนว่าไม่ควรกินอาหารดิบๆโดยเฉพาะลาบดิบหมูดิบนะคะก็ยังจะเป็นการแจ้งเตือนของทางกรมควบคุมโรคค่ะห่วงใยสุขภาพของประชาชนหลังพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการทานอาหารหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อหมูดิบปรุงไม่สุกรวมถึงการปนเปื้อนระหว่างอาหารดิบแล้วก็อาหารปรุงสุกเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคด้วยนะคะก็จะมีอีกอันนึงก็คือของที่เป็นก้อยปลาน้ำจืดสุกๆดิบๆหรือลาบปลาดิบนะคะไม่ได้เสี่ยงแค่ท้องเสียแต่ก็ยังเสี่ยงพยาธิไปไหมในตับด้วยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยนะคะต้องกินที่ปรุงสุกปลาร้าต้องต้มให้เดือดก่อนปลาส้มควรปรุงให้สุกก้อยปลาลาบปลาใช้ปลาน้ำจืดไม่ควรกินดิบแล้วก็อย่าชิมดิบระหว่างทำอาหารแยกมีดเขียงภาชนะระหว่างของดิบกับของสุกให้ชัดเจนเพราะว่าต้องปรุงให้สุกก่อนนะคะนำไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็สังเกตอาการถ้าสมมติว่าทานอาหารดิบเยอะๆนะอาการเนี่ยบางทีตัวเหลืองตาเหลืองปวดชายโครงขวาน้ำหนักลดเบื่ออาหารหรือว่าอ่อนเพลียผิดปกติรีบไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจให้ละเอียดด้วยนะคะเพราะว่าความแซ่บเพียงมื้อเดียวอาจจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่สะสมไปอีกหลายปีเลือกปรุงสุกลดเสี่ยงลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งด้วยค่ะ

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ีไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆในชั่วโมงของรายการ Family Time นะคะช่วงนี้ติดตามกับการแจ้งว่ามีการปลดล็อกจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะหนุนประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกก็เปิดเผยค่ะว่ามีการปรับปรุงมาตรการเพื่อที่จะรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็รถตามวิถีชุมชนซึ่งประชาชนจำนวนมากเลยใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพแล้วที่อยู่คู่กับชุมชนไทยมาอย่างยาวนานเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยรถบางส่วนอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการในระบบจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องกรมการขนส่งทางบกก็เลยเห็นนะคะว่าควรสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนควบคู่ไปกับความปลอดภัยทางถนนก็เลยมีการปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างส่งเสริมให้ประชาชนนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้ถูกต้องรถมีความปลอดภัยต่อการใช้งานนะคะก็มีการปรับปรุงโดยที่มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้มีการนำมาจดติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือว่าการควบคุมรถค่ะนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยต้องมีองค์ประกอบแล้วก็อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยอย่างเช่นมีจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วแล้วก็หยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมไปถึงอุปกรณ์ส่องสว่างอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมเส้นทางเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือว่าสภาพที่แสงน้อยก็อาจจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่ที่150บาทก็เชิญชวนให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พุ่มพวงซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีพ่วงข้างนั่นแหละค่ะที่จะสามารถนำไปขายของนำไปขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนนะคะทั้งภายในตัวจังหวัดเองหรือว่าดูเส้นทางที่สามารถที่จะเข้าไปขายได้เนี่ยก็ขอให้นำรถเข้ามาจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ได้คุ้มครองตามกฎหมายด้วยโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องแล้วก็มีการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับบริบทในการใช้ชีวิตส่งเสริมให้สามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้นะคะภายใต้ความปลอดภัยสร้างความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนกันด้วยเป็นข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะคะก็มีข่าวสารจากประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กเยาวชนเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อที่จะถ่ายทอดคุณค่าทางศาสนาแล้วก็คุณธรรมด้วยนะคะก็เป็นการส่งเป็นเนื้อหาที่มีเด็กเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอายุไม่เกิน18ปีสมัครในนามของสถานศึกษาแล้วก็รวมสมาชิกเป็น 3-5 คนต่อทีมผู้สมัคร1คนสามารถเข้าร่วมได้เพียง1ทีมเท่านั้นส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งนะคะความยาวไม่เกิน2นาทีเนื้อหาก็ต้องถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาสะท้อนคุณค่าความดีแล้วก็คุณธรรมเพื่อสร้างศรัทธาให้กับศาสนาเป็นการนำผลงานที่จะต้องเป็นต้นฉบับไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อนและต้องไม่ใช้เทคโนโลยี AI ในการถ่ายทำผลงานด้วยนะคะผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569มีทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะเนื้อหาต่างๆที่จะเป็นการประกวดคลิปสั้นนะคะเชิญชวนสร้างสื่อสร้างสรรค์ผลงานเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมนะคะเชิญชวนให้ร่วมแสดงความสามารถกันด้วยท่านใดน้องๆท่านใดที่ชอบถ่ายชอบทำคอนเทนต์นะคะหรือจะถ่ายทอดผลงานในด้านของศาสนาก็สามารถที่จะเข้าไปดูการเข้าประกวดหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะสถานศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ส่งคลิปได้ล่วงหน้าด้วยนะคะก็ไปที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมี QR code แล้วก็มีลิงก์ให้กรอกข้อมูลกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 85

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
0: โหอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าช่วงเวลารอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าอยู่กันตั้งแต่เวลานี้จนถึง1 ทุ่มนะเจ้าเนาะเรื่องราวข่าวสารงานเพลงม่วนๆบอกว่าจะเป็นท่วงทำนองของเพลงลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นเพลงกำเมืองน้องเก่งพร้อมที่จะเลือกสรรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้กันอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้นะเจ้าต้องบอกกับคุณผู้ฟังทุกท่านกันไว้ก่อนว่าวันนี้รายการของเฮานะเจ้าจะอยู่กับคุณผู้ฟังถึงเวลา 18:50 นโดยประมาณนะเจ้าเนื่องจากว่าวันนี้เปิ้ลจะมีการถ่ายทอดเสียงนะเจ้าพิธีสำคัญแห่ม1 พิธีนะเจ้านั่นก็คืองานสโมสรสันนิบาตนะเจ้าในช่วง 18:50 นโดยประมาณนะเจ้าซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้เนาะติดตามการถ่ายทอดเสียงหลังจากที่จบรายการนี้ในช่วง 18:50 นโดยประมาณเจ้าวันนี้เราจะมีการถ่ายทอดเสียงนะเจ้างานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะเจ้าซึ่งเราจะทำการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากส่วนกลางนะเจ้าจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดเสียงจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล18:50 นจนเสร็จพิธีนะเจ้าซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามหาฟังบรรยากาศกันได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกเจ้าว่ารอบเวียงเจียงใหม่ก็จะมีงานเพลงให้ฟังกันนักขึ้นนะเจ้าแล้วก็อู้จักกันสักน้อยนะเจ้าสักพักสักกรรมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดเพลงม่วนๆให้ได้รอสัญญาณการถ่ายทอดเสียงกันไปวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ยังคงมีการรายงานนะเจ้าว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากก็จะเป็นในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเจ้าซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงไกลทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตราบใดที่ยังมามดเสี่ยงหน้าฝนไปเตือนเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเราก็ยังคงต้องอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการรายงานอากาศอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเปิ้นบอกว่าวันนี้ภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเนาะแต่ว่าคนเจียงใหม่บ้านเฮาก็ยังประมาทไปได้นะบอกว่าวันนี้บ่มีฝนตกที่เจียงใหม่นะเจ้าวันนี้น้องเก่งบอกว่ามีฝนตกที่แม่ฮ่องสอนนะเจ้าแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเสี้ยงนะเจ้ามันก็อยู่ที่เรื่องของการของสภาพดินฟ้าอากาศเนาะลมฟ้าอากาศบ้านเฮาแต่ว่าวันนี้ในช่วงเมื่อวันฮ้อนฮ้อนคุณผู้ฟังอยู่ตังใดกับปอบ่ม่วนนะเจ้าน้องเก่งเจอว่าหลายคนก็มีอาการเหมือนน้องเก่งเนี่ยนะเจ้าเนาะอยู่ตั้งได้กับบาม่วนนะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็จะได้มาทำใจเย็นๆบ่ฮ้อนไปตวยอากาศนะเจ้าเฮาจะได้ฟังเพลงคืองานเพลงครับกล่อมสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าพักผ่อนกันไปฟังเพลงกันไปกินข้าวแรงเติมพลังหรือว่ากำลังปรุงแต่งอาหารมื้อแรงกันอยู่ก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำแล้วก็กำลังทำนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าต้องเก่งใจให้คุณผู้ฟังได้พากฟังเพลงกันสักกรรมนึงนะเจ้าแล้วก็เดียวเฮาปีกมาอู้มาจากกันต่อในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

งานเพลงม่วนๆนะเจ้าคุณผู้ฟังที่เลือกมาฝากก็หวังว่าจะถูกใจงานเพลงที่ฟังบ่อยๆก็ไม่เบื่อนะเจ้าน้องเก่งเชื่อว่ามันมีภัยเบื่อนะสำหรับงานเพลงม่วนๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งก็ยังคงมีข่าวสารที่จะนำมาอู้จ๋าบอกต่อกันนะเจ้า

ที่สถานที่ประกอบพิธี10จุดนะเจ้าได้แก่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะเจ้าประตูต้าแปประตูจ้างเผือกประตูเจียงใหม่ประตูสวนดอกประตูแสนปรุงแจ่งสีภูมิแจ่งขะตั้มแจ่งกูเฮืองแล้วก็แจ่งหัวลินนะเจ้า10จุดของจุดที่เปิ้นประกอบพิธีเนาะเพื่อที่จะคือเกิดความเป็นสิริมงคลนะเจ้าของบ้านเมืองเฮานะเจ้าแล้วก็เป็นประเพณีที่มีคุณค่าบำรุงขวัญกำลังใจสร้างจิตสำนึกในการที่จะเป็นพลเมืองดีเจ้าแล้วก็สร้างความสามัคคีซึ่งก็จะเป็นมรดกต่างวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะเจ้าควรแก่การอนุรักษ์ไว้รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของเจ้าเจียงใหม่ให้คงอยู่สืบไปนะเจ้า10จุดรอบเมืองเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปร่วมบุญได้นะเจ้าอย่างทุกจุดที่น้องเก่งได้บอกไปนะเจ้าบอกว่าจะเป็นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะเจ้าประตูต้าแป้ประตูจ้างเผือกประตูส่วนปรุงนะเจ้าประตูส่วนดอกประตูแสนปรุงแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มแจ่งกูเฮืองแจ่งหัวรินนะเจ้า10จุดที่สามารถจะไปห่วมบุญได้นะเจ้าก็สามารถที่จะไปได้เลยวันพุธและในขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่โดยท่านผู้อำนวยการสถานีนะเจ้าคุณนวพันธ์ชัยวันอุทยยศนะเจ้าท่านก็จะได้นำทีมของมูเฮานะเจ้าฝ่ายรายการฝ่ายช่างเทคนิคบอกว่าจะเป็นน้องมวยรัตดารัตน์นะเจ้าหัวหน้าฝ่ายรายการสวทเชียงใหม่นะเจ้าคุณวีระพงษ์แก้วบุญเรืองหัวหน้าทีมฝ่ายช่างเทคนิคสวทเชียงใหม่แล้วก็ทีมงานนะเจ้าเฮาจะได้ไปร่วมทำการถ่ายทอดเสียงพิธีทำบุญเมืองนี้คือคุณผู้ฟังได้ติดตามภาพฟังกันตัวนะเจ้าในช่วงเช้าวันพุธคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามภาพฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้ตุ่ยนะเจ้าฝากกันไว้สำหรับเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆที่น่าสนใจเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากำเดียวเฮาจะพากฟังเพลงม่วนๆ นะเจ้าฟังสิ่งดีๆกันแล้วก็เดี๋ยวปิ๊กมาปากันในช่วงท้ายของรายการนะเจ้า

จาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าวันนี้ PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ PEA โทรศัพท์ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าหรือขอตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวพร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของ PEA และหนังสือมอบหมายจาก PEA ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ PEA โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

เจ้านี่คือเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงม่วนๆผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนอะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งก็พยายามที่จะนำเรื่องราวข่าวสารดีๆเหล่านี้มาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะเจ้าเนาะแล้วก็มาถึงในช่วงนี้เจ้ายังคงมีการเตือนภัยจากกระทรวงการคลังเปิ้นเตือนนะเจ้าสแกนจ่ายเงินไทยช่วยไทยพลัสจะต้องมีการซื้อสินค้าบริการจริงนะเจ้าต้องซื้อแต่เนอะเนาะบะอนุญาตที่ร้านค้าทอนเงินสดหับแลกคืนเป็นเงินสดถ้าหากว่าพบนะเจ้าก็จะถูกระงับสิทธิ์โครงการแล้วก็จะเรียกเงินในส่วนที่รัฐห่วมจ่ายคืนตัวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เฮาต้องปฏิบัติตามกฎนะเจ้าตามกฎตามระเบียบกันไว้เพื่อที่จะคือเป็นไปตามโครงการดีๆที่ต่างรัฐบาลเปิ้นมีไว้ฮื้อหมู่เฮานะเจ้าได้แบ่งเบาภาระนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของเรื่องของไรเดอร์คุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเขาต้องยอมรับว่าเป็นบริการปัจจุบันที่ได้รับความนิยมนะเจ้าเนาะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเจ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้อู้ถึงการกรณีที่คนขับรถนะเจ้าแอปพลิเคชันดังที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวนะเจ้าเจ้าญี่ปุ่นเนาะว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเนาะเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการเจ้าซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันนะเจ้าแต่ว่ากรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุมีเหตุเกิดขึ้นนักที่สุดนะเจ้าสู่อัมสวมคมนาคมได้คือมีการรายงานนะเจ้าผลการดำเนินการแล้วก็การเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนเนาะว่าผู้เสียหายนั้นมีความพึงพอใจหรือไม่นะเจ้าเนาะจากที่เกิดกรณีที่เฮาได้หั่นข่าวคราวคุณผู้ฟังเจ้าเนาะหลายคนก็อาจจะมีการเกรงกลัวนะเจ้าว่าเอ๊ะกับนี้เฮาจะใช้บริการไรเดอร์เนี่ยมันจะโอเคก่อนนะจ๊ะมันจะปลอดภัยก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็ตรวจตราแล้วก็สบายใจได้แห่งส่วนนึงว่าต่างกระทรวงคมนาคมเปิ้นก็บ่ได้ปล่อยผ่านนะเจ้าเนาะในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งตาเนี่ยมีแห่งหลายๆเรื่องราวที่อยากจะอู้อยากจะจากันวันนี้เป็นวันหยุดนะเจ้าเป็นวันหยุดที่หลายท่านหลายคนก็ได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านเนาะมีความสุขกับการที่ได้หยุดอยู่บ้านพักผ่อนเย็นใจนะเจ้าเราก็มีความสุขกันนักๆกันละกันบอกว่าจะเนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าก็มีความสุขกันนักๆบางท่านก็ทำงานทำมาค้าขายนะเจ้าบางท่านอยู่บ้านบ่ได้วันนี้พักผ่อนวันพรุ่งนี้เตรียมพร้อมชาร์จแบตให้กับตัวเก่าเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่การงานกันต่อไปนะเจ้ามีความสุขกันนักๆที่สำคัญดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังกูท่านกูคนกันต่วยน้องเก่งจะปิดมาพากันใหม่วันพรุ่งนี้นะเจ้าในรายการรอบเวียงเจียงใหม่หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงวันนี้คือคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆกันไปนะเจ้าแล้วก็กระเดี๋ยวในช่วงเวลา 18:50 นาทีโดยประมาณนะเจ้าก็เฮาก็จะได้รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตนะเจ้าเนาะเนื่องในโอกาสนะเจ้าวันสำคัญแห่ม1วันนะเจ้าวันนี้น้องเก่งลาไปก่อนนะเจ้าปากันใหม่วันพุธเนอมีความสุขกันนักๆวันพรุ่งนี้หมุนคลื่นมาปากันเหมือนเดิมสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอิหร่านในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับที่ดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณาโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆคงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
2: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากอย่างได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า16ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
3: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
1: ด้านพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 19:14 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อแม้ทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตาม สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11 รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23 รายและบาดเจ็บอีก130 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสียงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาล นั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกานะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7 นาฬิกานั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 น.ณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำ

0: คนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง 21 นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12 นาฬิกานะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธสยโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วง ล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10 เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการ

0: ับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับ
2: พระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีด การสานย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ครับท่านผู้ครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพรียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
2: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เป็นเพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดม วัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาระโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาระโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาระโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงนัยยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันในชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่าง มุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
4: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพระทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
4: ผู้ร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าประสบนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัดยาด

0: มพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เดชาพลพัววรานุเคราะห์และสุพิศราเพียวสามพรานผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อินโดนีเซียโอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์จำนวน5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาพระพุทธพุทธพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาศิลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านข้างพระราชอาฏเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภาเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัตสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 7:50 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สามเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจัดกิจกรรมยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาโดยกองทัพบกจัดกำลังจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมทั้งนี้การยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเป็นไปตามโบราณราชประเพณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีหรือประมุขแห่งรัฐและในโอกาสวันสำคัญทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยที่จังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยปลาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2: นายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยปลาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจนสร้างความร่มรื่นสวยงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกองโทพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจตามหลักสัปปายะผ่านการดำเนินงานตามแนวทางวิถี5สอซึ่งมุ่งเน้นการจัดระเบียบและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตใจของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาหาดนราทัศน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจณบริเวณหาดนราทัศน์อำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2519เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและน่าอยู่เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนพระพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำประชาชนจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีจำนวน300ต้นที่โรงเรียนบ้านโคกวาอำเภอควนขนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จังหวัดลำพูนปล่อยสัตว์น้ำ 120,000 ตัวถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ณวัดพระธาตุหฤพุนชัยวรมหาวิหารพร้อมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 120,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์ไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธัมมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอักขระศาสนูปธรรมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2560
4: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและ

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: นใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการหลากหลายเรื่องราวนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของเรื่องราวข่าวสารมาติดตามเรื่องของสภาวะอากาศกันก่อนนะครับเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่3 มิถุนายน 2569ตั้งแต่เวลา18:00 น.จนถึงเวลา18:00 น.ของวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่4 มิถุนายนสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด

0: 37องศาเซลเซียสตลอดทั้งสัปดาห์มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนทุกวันนะครับมีฝนตกทุกวันโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่5จนถึงวันที่9มิถุนายนนะครับฝนร้อยละ60ของพื้นที่ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวช่วงนี้จะเดินทางไปไหนหรือวางแผนจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการหรือจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไว้ก่อนเดินทางด้วยนะครับเผื่อจะได้มีการวางแผนแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องเตรียมร่มและเสื้อกันฝนไว้ด้วยนะครับเอาละครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครั้งจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางการค้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335สกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 1,800,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ชวนทุกคนร่วมสร้างความตระหนักรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
1: มาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลย
2: จัดไปไหมเมาไหมครับ
1: หร
3: อพ่อกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ย
1: เออนะตื่นไว้อยู่แล้วจะอะไรกันนักหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ปะร้านอื่นต่อ
2: ไปก็ไป
1: พี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยอ่ะแซงไปเลยแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัว
2: เอาวะไปก็ไป
1: เฮ้ยพี่ระวังรถระวังรถเลย
4: บนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานและเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562ได้ทรงรับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนงานสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างกว้างขวางทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีถวายเครื่อง

ราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันไปต่อกันที่คลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือ60/40กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางการค้านางวาสนาสมมุติคลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งเป็นมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามร้านค้าประเภทนวดสปาทำเล็บและร้านทำผมจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในรอบนี้ได้เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นการสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นสำคัญสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 13.18 ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 415,515 คนขณะที่กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จจะได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่โทร053112398ในวันและเวลาราชการไปต่อกันที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335สกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 1,800,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันที่3มิถุนายน2569เวลา 1:00 น.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่33จัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการทำการล่าตระเวนเส้นทางเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติที่ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564บริเวณบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับการแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าสู่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อเวลา 4:00 น.ได้สังเกตเห็นแสงไฟบริเวณบ่อขยะประมาณ 3-4 ดวงจึงได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่พบแสงไฟเมื่อชุดปฏิบัติการใกล้เข้าถึงบริเวณที่เกิดเหตุกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่ใช้แสงไฟดังกล่าวได้เห็นรถของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีโดยอาศัยห้วงทัศนวิสัยในการมองเห็นจำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ชุดปฏิบัติการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังสีเหลืองจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้ารวมประมาณ 1,800,000 เม็ดนำส่งสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดในห้วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือหรือนบย.ส.35สามารถสกัด
ั้นยาเสพติดได้จำนวน383ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด376คนตรวจยึดยาบ้า224,250,000

7,007 เม็ดเฮโรอีน 7.3 กิโลกรัมไอซ์ 4,000 กิโลกรัมฟิน 256 กิโลกรัมและคีตามีน 457 กิโลกรัมการปะทะกับกลุ่มขบวนการจำนวน 52 ครั้งกลุ่มขบวนการเสียชีวิต 39 ศพซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 38,122 ล้านบาทปิดท้ายกันที่มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4เชิญชวนทุกคนร่วมสร้างความตระหนักรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนตามแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนนางสาวนลีอินทระนันประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ภายใต้แนวคิด Life Able เชียงใหม่เข้าใจฝุ่นไฟอยู่ร่วมช่วยกันระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 20:00 นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศในระดับเมืองและชุมชนเวทีเสวนาจากนักวิชาการภาคประชาชนและเยาวชนรวมถึงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ5ปีที่อยากเห็น Life Able เชียงใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบอนาคตของเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีตลาดนวัตกรรมและกิจกรรมเวิร์คช็อปเช่นการจัดการพลังงานสะอาดจากขยะอินทรีย์การแปรรูปอาหารตามฤดูกาลการสร้างสารผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้การจัดการขยะอาหารตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านความมั่นคงทางอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเวทีเสวนาที่น่าสนใจประกอบด้วยเวทีนวัตกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เวทีสุขภาพชุมชนเวทีเข้าใจฝุ่นเชียงใหม่จากมุมมองยุทธศาสตร์สู่ลมหายใจที่ยั่งยืนเวทีกรีนบริดจ์และเวทีการแลกเปลี่ยนมุมมองคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตเมืองเชียงใหม่ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวิกฤตที่ชาวเชียงใหม่ต้องเผชิญต่อเนื่องมายาวนานกว่า20ปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยสาเหตุของปัญหาเกิดจากหลายปัจจัยทั้งไฟป่าการเผาในที่โล่งไอเสียจากการคมนาคมรวมถึงหมอกควันข้ามพรมแดนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะทำให้มลพิษสะสมและส่งผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางอาหารระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการฟรีข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามรายงานพิเศษจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ

กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยาเสพติดแบบเดิมๆที่คุ้นเคยเริ่มถูกแทนที่ด้วยสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีกลิ่นตรวจสอบยากและที่สำคัญผสมเพียงนิดเดียวถึงแก่ชีวิตเฟนทานิลและกลุ่มสารสังเคราะห์เพชรฆาตหน้าใหม่จากเดิมที่วงการค้ายามักใช้ฝิ่นหรือเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดหันมาใช้สารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์โดยเฉพาะเฟนทานิลซึ่งเดิมที่เป็นยาระงับปวดในทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฟนทานิลมีความรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่าและรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าปริมาณเพียงแค่2มิลลิกรัมก็ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันที Happy Water พุ่งเป้ากลุ่มวัยรุ่นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความแรงของยาแต่คือรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ยาในคราบขนมและเครื่องดื่มมีการนำสารสังเคราะห์ไปผสมในเยลลี่สายไหมหรือแปรรูปเป็นผงชงดื่มที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่า Happy Water

0: หรือคอลลาเจนยาซอมบี้พันธุ์ใหม่ที่แฝงมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอตเคซึ่งมักแอบลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้มีแค่เคตามีนแต่มีการผสมสารที่ชื่อว่าเอโทมิเดตซึ่งเป็นยาสลบทางการแพทย์เข้าไปด้วยขบวนการค้ายาเลือกใช้สารเอโทมิเดตเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจทั่วไปไม่เจอในตอนแรกทำให้วัยรุ่นย่ามใจนำมาสู่เพื่อความเคลิบเคลิ้มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดระบุว่ายาเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการเบลอเพ้อคลั่งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจเฉียบพลันโมเดลการซื้อขายยาเสพติดเปลี่ยนจากมุมตึกอับสายตาไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนขบวนการค้ายาใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแชทลับที่เข้ารหัสขนส่งผ่านระบบพัสดุเอกชนและจ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยได้ยากขึ้นอย่างทวีคูณสงครามยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้สู้กันด้วยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเคมีและเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายเยาวชนถึงในห้องนอนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนสารเคมีมรณะจะพากชีวิตอนาคตของชาติไปมากกว่านี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทช.เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกับแสงเทียนที่ส่องสว่างทั่วพื้นที่ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมกันทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนยืนยันจะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ไปปรับปรุงในโครงการครั้งต่อไป
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนอย่างไรก็ตามจะรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้โครงการได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนไทยแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอล VNL 2026ชูยุทธศาสตร์สปอร์ตทัวริซึมคาดเงินสะพัดทะลุ 2,000 ล้านบาท
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือ VNL 2026เพื่อผลักดันนโยบายสปอร์ตทัวริซึมและใช้กีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยการแข่งขันสนามแรกได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ณเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ประเทศไทยจะรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมทางด้านสนามแข่งขันและระบบบริหารจัดการทางนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแฟนกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมากกว่า 2,000 ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอ95และปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์เรื่องที่เปิ้ลให้หูในเจียงใหม
9: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
8: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
9: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่FM9

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันพุธที่3มิถุนายน2569นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันมิ่งมหามงคลของปวงชนชาวไทยอีก1วันนะครับเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับวันนี้หลายสถานที่หลายจังหวัดทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้เนาะก็ได้มีการประกอบพิธีกันนะครับเดี๋ยวจะมาพูดจะมาเล่าให้ได้ฟังในรายการในค่ำคืนนี้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่หลากหลายเรื่องเล่าที่เอี่ยวสุรชัยหยิบยกมาพูดมาเล่าเป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มนิดนี้จนถึง4ทุ่มนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเอี่ยวสุรชัยก็ต้องมาทำหน้าที่เหมือนเคยนะครับมีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันด้วยนะครับมาถึงเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนก็แล้วกันนะเริ่มต้นรายการในทุกวันนะครับก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศมาพูดมาเล่าให้ฟังนะครับภาคเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นส่วนมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายๆถึงค่ำแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางที่บางแห่งส่วนใหญ่เลยนะครับเขาเจาะจงเลยนะว่าวันนี้จะตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ 40% ที่ว่านี้จะตกที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็โซนแถวทิศตะวันตกของภาคเหนือทั้งตอนบนทั้งตอนล่างนะครับท่านผู้ฟังครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับปริมาณฝนที่วัดได้สูงสุดของภาคเหนือเนี่ยจะอยู่ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ 30.5 มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นฝนตกปานกลางนะครับร้อนที่สุดนะช่วงนี้มันร้อนอบอ้าวแปลกๆเนาะร้อนที่สุดเมื่อวานนี้อยู่ที่อำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดน่านเท่ากันเลยนะครับ 38.5 องศาเซลเซียสนะครับดูเหมือนว่าอุณหภูมิจะไม่ค่อยสูงนักไม่สูงเหมือนช่วงก่อนๆ นั้นนะครับแต่ว่ามันร้อนอบอ้าวมันร้อนแสบๆบอกไม่ถูกนะไม่ใช่แค่เอี่ยวสุรชัยพูดคนเดียวนะครับแถวบ้านก็บอกเหมือนกันนะครับว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าอุณหภูมิไม่ได้ถึง40องศานี่แต่ทำไมมันดูร้อนนะมันแปลกเหมือนกันนะครับก็พูดไปเรื่องของสภาพอากาศนะครับในตอนนี้เอี่ยวสุรชัยจะให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาคุยกันในช่วงต่อๆไปเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะผ่อนคลายกันนะครับขอให้เบิกบานใจนะท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับโดยได้จัดที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ก็คือคุณวิยดานราดีสอนก็นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพระสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้ทรงรับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562นะครับณพระที่นั่งอัมพรสถานและเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงรับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีพระองค์ที่8แห่งบรมราชวงศ์จักรีนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมทั้งทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนงานสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุขอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสกนิกรไทยอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะฮะในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะครับตั้งแต่5โมงครึ่งหรือว่า17นาฬิกา30นาทีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จัดที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่ตำบลแม่เหียเหมือนเดิมนะครับทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มีพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดีนะครับก็ถือว่าเป็นวันมิ่งมหามงคลอีก1วันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เอียวสุรชัยขอนำเสียงการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาออกอากาศทางวิทยุให้ได้ฟังกันในรายการนี้ด้วยนะครับเชิญติดตามรับฟังครับ
1: เฉลิมพระชนพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกลือกไกลเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรพระประสงค์จำนงใดให้สำลิดเทพประธานพรสลิดวิจิตสมัยจตุรพิษพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามข้าราชการและประสงค์นิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าน
0: ั่นก็เป็นเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้นำคณะถวายพระพรในนามของพระสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับเอาละครับช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเสียงท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ร่วมถวายพระพรเนี่ยนะครับได้มาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในรายการนี้ด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่านะครับที่เอี่ยวสุรชัยนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับมีทั้งเรื่องเล่ามีทั้งเพลงเนาะขอให้เบิกบานใจกันนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการแสดงความจงรักภักดีและการถวายพระพรเนี่ยนะครับช่วงสายๆนะครับท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับโดยขึ้นไปที่เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลพร้อมด้วยคุณวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจก็ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศเนี่ยก็ได้มีการเปิดโอกาสให้กับส่วนราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหน่วยงานต่างๆก็ได้ทยอยกันเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่หลักของประเทศที่สำนักพระราชวังได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรนะนอกจากนี้ก็มีการลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ด้วยก็มีนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยจะมีเสียงของคุณวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในนามของจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับให้ได้รับฟังกันในช่วงนี้นะครับ
1: มิ่งขวัญไทยเทิดล่าสง่ารัศมีแก้วอิฐถีพระนางเจ้าเกล้าจอมขวัญสุธิดาราชินีคู่ราชันไทยเทิดทันพระเมตตาบารมีสืบสร้างสรรค์ประนิธานสารส่งเสริมผองเฉลิมพระเมตตาสง่าสีบำบัดทุกข์บำรุงสุขมิ่งมณีเริศทาตรีธรณินมิ่งขวัญไทยน้อมร้อยรถเทิดพยศบทอาเสียนก้องเกิกเทียนเกียรติประจักษ์พิพัฒน์สมัยพระยอดยิ่งมิ่งบุญญาประชาไทยผ่องเทิดไทยใจเกษมเปรมประชาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้านางวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
0: นี่ก็เป็นเสียงการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลนะครับของคุณวิยดานราดีสอนนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแหมเกือบจะบอกว่าวิยดากุมารกุลนครเกือบจะบอกชื่อเป็นนักร้องแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเอาช่วงนี้ฟังเพลงไหนๆก็เอ่ยถึงคุณวิยดากุมารกุลนครแล้วให้ฟังเพลงของคุณวิยดาก็แล้วกันเนาะชื่อเหมือนกับท่านนายกเหล่ากาชาดเลยให้ฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้นะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.pmca.or.th

เชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับเอียวสุรชัยมานั่งจัดรายการเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำประจำเลยนะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวดีนะครับข่าวดีหรือข่าวไม่ดีก็ไม่ทราบนะ นะฮะคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้นะครับเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับโดยจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจกลุ่มชายขอบที่อาจจะมีคุณสมบัติแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเมื่อวานนี้นะฮะบอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ถือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐแล้วก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับเปิดเผยว่าขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเนี่ยเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ด้วยนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้แล้วนะที่บอกว่าเป็นข่าวร้ายเนี่ยข่าวดีหรือข่าวร้ายเนี่ยคนที่อาจจะได้รับสิทธิ์ก็จะได้เป็นข่าวดีเนาะรอบที่แล้วอาจจะตกหล่นๆส่วนคนที่มีเงินรวยอยู่แล้วมีที่ดินอยู่แล้วนะครับมีลูกหลานดูแลอยู่แล้วแต่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับในรอบนี้เขาอาจจะพิจารณาตัดสิทธิ์ก็เป็นได้นะครับเขาจะให้มีการลงทะเบียนใหม่โดยคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเนี่ยก็คือต้องเป็นคนไทยเนาะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไม่เป็นภิกษุสามเณรนักบวชนักพรตไม่เป็นผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังนะฮะไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เป็นพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดผู้ถือหุ้นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้นะฮะในฐานะพ่อแม่นะฮะอะไรเงี้ยนะก็จะไม่ได้นะครับก็จะไม่ได้นะพ่อแม่เอี่ยวสุรชัยนี่ไม่ได้ละนะฮะแล้วก็มีรายได้หรือว่ารายจ่ายแก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับอาจจะมีสตางค์จ่ายไปอ่ะจ่ายให้คนอื่นเป็นแสนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้นะนะท่านผู้ฟังครับนะโอ้มีกฎมีอะไรหลากหลายมากนะครับเพื่อที่จะกลั่นกรองนะครับให้ผู้ที่จนจริงๆลำบากจริงๆได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนนะว่าต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมในโครงการทุกรายโดยสามารถลงทะเบียนยืนยันได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนที่นั่นได้นะครับเรียกได้ว่าไปยืนยันสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเขาจะเลือกอีกทีนึงดูอีกทีนึงว่าใครที่สมควรจะได้หรือว่าใครที่สมควรจะไม่ได้นะครับแล้วจะประกาศผลวันที่1ตุลาคม2569นะครับก็คือรอบนี้ท่านได้เนี่ย 4,000 บาทเนี่ยท่านก็ยังได้ต่อนะฮะหมายถึงว่าพอวัน1ตุลาคมเนี่ยนะครับถ้าท่านถูกตัดสิทธิ์แล้วท่านก็จะไม่ได้แล้วนะครับหรือคนอื่นๆที่ยังไม่เคยได้แต่ถ้าท่านจนจริงท่านไม่มีเงินจริงก็จะได้รับความช่วยเหลือหลังจาก1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับอ่ะเอียวสุรชัยก็มาบอกมาเล่าในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

นะครับเวลาก็ไล่หลังมาทุกที่ทุกทีแล้วนะครับมีข่าวดีของผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับหรือว่ารถพ่วงเนี่ยนะครับตอนนี้กรมการขนส่งทางบกได้ปลดล็อกการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนะครับใช้งานได้อย่างถูกต้องให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยมีอัตราภาษี150 บาทต่อปีนะครับท่านผู้ฟังครับทุกทีถ้าเกิดว่าไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยนะครับมันก็จะลำบากเนาะเวลามีอุบัติเหตุอะไรมาเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับตอนนี้จะสามารถให้ได้ใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเสียภาษีปีละ150 บาทนะครับก็เป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับช่วงหยุดยาวเนี่ยท่านผู้ฟังครับมียาเสพติดยานรกยาบ้าเนี่ยนะมีการขนมาด้วยนะแถวๆบ้านเรานี่แหละโดยเจ้าหน้าที่ทหารได้มีการตรวจยึดยาบ้า1,80,000 เม็ดนะครับที่มีการลักลอบขนในช่วงวันหยุดเนี่ยนะซุกซ่อนใกล้บ่อขยะบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวคนร้ายเนี่ยเห็นไฟของรถเจ้าหน้าที่เนี่ยนะจอดทิ้งของกลางอาศัยความมืดหลบหนีเพ่นไปได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะปราบปรามตรวจสอบจับกุมกันอย่างต่อเนื่องใครมีเบาะแสต่างๆก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับเพื่อป้องกันภัยจากยาเสพติดไม่ให้มันมาระบาดในพื้นที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับเชิญกันอีกเรื่องนึงนะครับวันพรุ่งนี้เขาจะมีการทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับงานประเพณีทำบุญเมืองนะครับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนครับตรงกับแรม4ค่ำเดือน9เหนือ10จุดด้วยกันนะครับที่เขามีการจัดไม่ว่าจะเป็นลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกประตูแสนปรุงแจ่งสีภูมิแจ่งกระตำแจ่งกู่เฮืองแล้วก็แจ่งหัวรินนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่นะครับถ้าใครมีโอกาสก็ไปร่วมทำบุญได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเสียดายครับวันนี้เวลาหมดเวลาซะแล้ววันพรุ่งนี้3ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะเอี่ยวสุรชัยขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับนะโอ้ก็ลาเหมือนกันเนาะในยามค่ำคืนแบบนี้นะพักผ่อนเติมพลังก่อนพรุ่งนี้ลุยงานกันต่อโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามกฎหมายและรอคำพิพากษาศาล
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดงสืบเนื่องจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายเป็นรายแปลงนายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้รับการรายงานจากทางรปท.ในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากเรื่องนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมายปกติและต้องรอผลคำพิพากษาจากศาลทางนี้ในส่วนของความคืบหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาลตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันหน่วยงานด้านความมั่นคงเดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มงวดทั้งการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและการสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกภาคส่วนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยยืนยันว่าสมช.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.มุ่งมั่นทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ได้ละเลยตามที่ถูกวิจารณ์แต่เนื่องจากงานด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นความลับจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะได้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำใช้ประโยชน์สำหรับมาตรการดูแลชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลไทยกระทรวงมหาดไทยและสมช.ได้ร่วมกับกองทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและการสถาปนาความมั่นคงชายแดนโดยแบ่งภารกิจอย่างเป็นระบบอาทิฝ่ายทหารดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนกระทรวงการต่างประเทศเน้นการเจรจาทวิภาคีกระทรวงมหาดไทยดูแลประชาชนและกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้ยังมีการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหากับรัฐบาลกัมพูชาโดยระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศ กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้เตรียมแจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ผ่านไปด้วยดี
6: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกรองรับผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่เริ่มส่งออกสู่ตลาดแล้วราว 20% โดยร้อยตรีจักรายยอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการขายและการส่งออกทุเรียนรวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่คณะได้ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตจุดรับซื้อและตลาดมรกตอำเภอหลังสวนซึ่งเป็นตลาดกลางขาทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้พร้อมร่วมกิจกรรมปิดตู้ส่งออกทุเรียนชุมพรสู่ตลาดต่างประเทศและมอบกล่องบรรจุพันธุ์ผลไม้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการค้าทุเรียนยังอยู่ในภาวะปกติทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องขณะที่ทุเรียนเกรด AB มีราคารับซื้อประมาณ100ถึง115บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีล้งเปิดรับซื้อแล้วกว่า200แห่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตสร้างการแข่งขันด้านราคาและเสริมความมั่นใจให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569ค่ะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Still on My Mind เมื่อปี2508และนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37ค่ะและเป็นเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mind จากการขับร้องของเจฟฟ์รีสมิธ

พลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37คือ Still on My Mind ที่คุณเจฟเฟอรี่สมิธขับร้องจบไปนั้นเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะรายการเพื่อนฝันขอถวายพระพรขอจงทรงพระเกษมสำราญ

นั่นคือเพลงเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีคุณกศิราวานิชกุลโชคเป็นผู้ขับร้องค่ะผลงานของวิภาสีจ้อยสูงเนินและอันนบฤทธิมณีและวันนี้ราชการหยุด1วันนะคะต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์หน้าเพลินใจผลงานของครูเอ๋อประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันนะคะคุณวินัยจะต่อได้เพลงบุลันดั้นเมฆเป็นเพลงที่ทาตรีแต่งคำร้องค่ะครูเวกใส่ทำนองและโพ้นขอบฟ้าโดยคุณชวีช่วงวิทย์ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนะคะ

นั่นคือ3เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์คือหน้าเพลินใจบุหลันด้านเมฆและโพ้นขอบฟ้าชุดต่อไปจะเป็นเสียงคุณมัณฑนามุรากุลในเพลงแรกคือเพลงดอกไม้สายลมคุณมัณฑนานำมาบันทึกเสียงในภายหลังค่ะและระบุว่าผู้ประพันธ์คำร้องคือคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อนะคะเพลงที่สองโดยคุณบุษยารังสีในเพลงยามราตรีคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและราตรีสวรรค์ต้นฉบับเป็นของคุณมัณฑนามุรากุลค่ะคืนนี้คุณวรนุชอารีขับร้องและเป็นการร้องเนื้อเต็มที่คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งไว้ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลง

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัณฑนามรกุลในเพลงแรกผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะชื่อเพลงภาพหลวงตาคุณวินัยจะต่อได้เพลงกล่อมรักเพลงนี้ครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะและเพลงที่สามกล่อมวนาโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

เคียงคิดตายแม้ตายก็ยอมถ้าได้ชมที่ร่มสมกันฉันจะขอเฝ้าถนอมจะอดทนไม่ยอมร่างไปให้ไกลจากกัน

ายฉันต้องพบกันพันยืนใจอยากชื่นชมแม่รวมพี่รวมรักรวมไว้ชั่ว

สามเพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงภาพลวงตากล่อมรักและกล่อมวนาคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีบันทึกเสียงเพลงใต้ร่มไทรเอาไว้นะคะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อค่ะและต่อด้วยสุนทรภรณ์ในเพลงปลอบใจตัวครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

่อนจะไปฟังข่าวฟังเพลงแผ่นดินทองขับร้องโดยคุณสุวรรณีเนื่องนิยมคุณจะอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันที
6: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระดังกล่าวสำหรับข้อสงสัยในประเด็นระยะเวลาการรับโทษที่เหลืออยู่ของนายทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายังเหลือโทษจำคุกอีก1เดือน10วันนั้นพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าตามข้อกฎหมายนายทักษิณจะถือว่าพ้นโทษในทันทีเนื่องจากเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เหลือโทษจำคุกไม่ถึง1ปีได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและสามารถดำเนินการปลดได้ทันทีเช่นเดียวกันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแสดงความยินดีนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษชี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเล็งขอรับคำปรึกษาในการทำงานนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยระบุว่าแม้ส่วนตัวจะยังไม่ได้ติดต่อหรือโทรศัพท์ไปเพื่อแสดงความยินดีโดยตรงแต่ภาพรวมถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งสำหรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระนี้นายทักษิณเป็นบุคคลที่มีความผูกพันและเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกพรรคมาอย่างยาวนานเชื่อมั่นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เข้ามาแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของพรรค โดยเฉพาะการชี้นำหรือให้คำแนะนำในภาพรวมเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีโครงสร้างการบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคที่ชัดเจนและเป็นระบบอยู่แล้วในส่วนของการขอรับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนั้นประเมินว่านายทักษิณเป็นอดีตผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์บริหารที่สั่งสมมาอย่างมากมายหากได้รับคำแนะนำก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและหากมีโอกาสที่เหมาะสมในอนาคตตนอาจนำแนวทางการทำงานบางประเด็นไปขอรับคำปรึกษาจังหวัดนครพนมส่งมอบบ้านพอเพียง5หลังเติมความมั่นคงให้ครอบครัวยากไร้ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7: จังหวัดนครพนมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยจัดพิธีส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมจำนวน5หลังโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงมีเป้าหมายช่วยเหลือครัวเรือนยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.ผ่านการดำเนินงานร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่สำหรับปีงบประมาณ2569จังหวัดนครพนมได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการบ้านพอเพียงครอบคลุม25ตำบลจำนวน122ครัวเรือนวงเงินรวมกว่า 4.57 ล้านบาทขณะที่เทศบาลตำบลหนองญาติได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน5ครัวเรือนรวม 187,500 บาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่3มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงน้ำใจไทยคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไลเป็นผู้แต่งและคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงน้ำใจไทยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะผลงานของคุณสำอางสีด้วงและครูวิมลจงวิไลต่อได้เพลงเชิญขวัญโดยคุณการุณพันธุมสุดเป็นผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

จบไปแล้วนั่นคือเพลงเชิญขวัญโดยคุณการุณพันธุมสุดจากละครเรื่องนั่นเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันจักรยานสากลด้วยค่ะเรามีเพลงเกี่ยวกับจักรยานอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเช่นเพลงเที่ยวจักรยานเป็นผลงานของครูแก้วและครูนาฏนะคะคืนวันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติต่อด้วยกระดิ่งจักรยานคุณเศรษฐาศิระฉายาขับร้องนำผลงานของครูวิมลจงวิไลเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำปี2525ทั้งคำร้องและทำนองนะคะเพลงกระดิ่งจักรยานและเชิญชวนขี่จักรยานคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณมาริสาหมาตยกุลขับร้องสดไว้นะคะเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเวชสุนทรจามอน

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวกับจักรยานเพราะวันนี้เป็นวันจักรยานสากลนอกจากนั้นยังเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลปี2531ด้วยค่ะเราก็จะฟังเพลงผลงานที่ครูสง่าอารัมพีแต่งไว้ซึ่งมีมากมายเลยนะคะจะเริ่มด้วยเพลงน้ำตาแสงใต้เป็นเพลงแรกที่ครูสง่าแต่งคำร้องเป็นของเนรมิตและมารุตค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ต่อมาคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรมาบันทึกเสียงค่ะต่อด้วยนวลปรางนวลปลาคำร้องมาจากบทนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งและครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองคุณบุญช่วยบันทึกเสียงเช่นเดียวกัน

2เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติในด้านทำนองนะคะคือเพลงน้ำตาแสงใต้และนวลปรางนวลปลาอีก3เพลงในช่วงนี้ค่ะคำมั่นสัญญาคำร้องมาจากบทละครเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะเพลงแม้ทะเลยังครวญคร่ำคืนนี้ฟังจากคุณรวงทองทองรัณฑมศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงที่คุณสง่าอารัมภีแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่เดิมเพลงนี้ชื่อแม้ทะเลยังระทมคุณแผ่นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเอาไว้ก่อนและที่คุณรวงทองขับร้องในคืนนี้เป็นแผ่นตราพันท้ายค่ะอีกเพลงหนึ่งคือฟังดนตรีเถิดชื่นใจขับร้องโดยสุเทพคอรัสคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องเวนิสวานิสทั้ง3เพลงนี้คุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งทำนอง

ินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งนานาชาติดอนตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเพียรชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอวิตกะสันฐานสูตรซึ่งเป็นเรื่องราววิธีการละอกุศล5วิธีการด้วยกันโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับการที่ช่างไม้สามารถเอาลิ่มสลักอันเล็กงัดลิ่มสลักอันใหญ่ออกได้หรือเปรียบเหมือนคนที่ไม่ต้องการมองดูสิ่งนี้ก็หันไปมองดูสิ่งอื่นเปรียบเทียบกับการที่ถ้าเรามีความคิดในทางอกุศลเกิดขึ้นบางทีเรามีความคิดในทางด้านลบคิดมองโลกในแง่ร้ายวิธีการที่จะกำจัดความคิดเหล่านี้ออกไปสามารถทำได้ด้วยวิธีการ5อย่างนี้ด้วยกันและประสูตรที่2นั้นก็คือเวทาวิตกสูตรคือวิธีการที่จะแบ่งความคิดออกเป็น2หมวดคือเมื่อเราสามารถที่มีสติในการรู้ถึงความคิดที่เป็นอกุศลคือฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นแล้วละมันออกไปได้ก็จะเหลือความคิดที่เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลเมื่อรู้จักที่จะแยกเป็นสองฝ่ายคำว่าเดเวเนี่ยหมายถึงสองนี่แหละเมื่อรู้จักการแยกความคิดเป็นสองฝ่ายกำจัดละฝ่ายที่ไม่ดีออกไปรักษาฝ่ายที่ดีเอาไว้ก็จะทำให้จิตนั้นไปตามทางคือมรรคได้สมาธิและปัญญาพระพุทธเจ้าเองตอนที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ก็ได้ทำตามกระบวนการนี้เหมือนกันคือหลังจากที่เลิกทำทุกขกิริยามาทำตามทางสายกลางกำจัดความคิดที่เป็นอกุศลตั้งดำรงไว้ในความคิดที่เป็นกุศลก็สามารถทำสมาธิและปัญญาคือวิชาสามทำให้แจ้งซึ่งความรู้คือญาณปัญญาดวงตาบรรลุธรรมได้ขอเชิญรับฟังวิตกสันฐานสูตรและดุเวทาวิตกสูตรเป็นประสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดทั้งสองประสูตรขอเชิญรับฟังว่าด้วยสันฐานแห่งวิตกวิตกะสันฐานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่216มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรขวายในอาทิจิตควรมนสิการถึงนิมิต5ประการนี้ตามเวลาอันควรนิมิต5ประการอย่างไรคือ 1. เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้น
ก็เมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ชำนาญใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้ฉันใดก็ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่ออาศัยนิมิตได้แล้วมนสิการนิมิตใดวิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเจอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอีกนั่นแหละภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ก็หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวเกิดมีผู้นำซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอย่อมรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้น
พิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะก็ยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมนสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนคนมีตาดีที่ไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาควรหลับตาหรือเหลียวไปทางอื่นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะเป็นต้นยังเกิดขึ้นเธอนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมนสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เรียบเหมือนคนเดินเร็วๆเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินไปทำไมถ้าใครเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินทำไมถ้าใครเราควรยืนเขาก็ยืนเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะยืนอยู่ทำไมถ้าใครเราควรนั่งเขาก็จึงนั่งเขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งอยู่ทำไมถ้าใครเราจะนอนเขาก็นอนกรณีฉันใดก็ฉะนั้นที่คนนั้นเว้นอิริยาบถหยาบๆแล้วพึงใช้อิริยาบถละเอียดละเอียดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอพึงมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้ให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้ร้อนร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิต
ทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนคนมีกำลังมากจับคนมีกำลังน้อยกว่าได้แล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะหรือที่คอหรือที่ก้านคอไว้ให้นั่นแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อมนสิการซึ่งวิตกสังขารสันฐานแห่งวิตกแม้นั้นวิตกที่เป็นบาปอกุศลยังเกิดขึ้นอีกเธอควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันไปดานไว้ให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอทำดังนั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ที่สุดท้ายก็เมื่อภิกษุอาศัยนิมิตได้แล้วมนสิการนิมิตใดวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะย่อมเกิดขึ้นเมื่อเจอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละซึ่งวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้หรือเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่หรือเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการซึ่งวิตกเหล่านั้นหรือเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นหรือเมื่อภิกษุนั้นกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างโทสะบ้างหรือโมหะบ้างนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตกเธอวังวิตกใดก็จะตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่วังวิตกใดก็จะไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละวิตกสันฐานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยวิตกสองประเภทเวทาวิตกะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่206มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย
เมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครเราควรจะจัดวิตกคือความคิดออกเป็นสองประเภทเราจึงได้จัดความคิดในทางกามคือกามวิตกความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกและความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่หนึ่งและจัดความคิดในทางหลีกออกจากกามคือเนกขัมมวิตกความคิดในทางไม่พยาบาทคืออภิยาบาทวิตกและความคิดในทางไม่เบียดเบียนคืออวิหิงสาวิตกไว้เป็นประเภทที่สองภิกษุทั้งหลายก็เมื่อมีความคิดในทางกามเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางกามนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความคิดในทางกามนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานความคิดในทางกามก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมละบรรเทาทำความคิดในทางกามที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายก็ความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนเมื่อเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ความคิดเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความกับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าความคิดนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างความคิดในทางพยาบาทและทางเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมละบรรเทาทำความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงความคิดใดๆมากเธอก็ย่อมมีใจน้อมไปในความคิดนั้นๆคือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางกามเธอก็ละทิ้งความคิดในทางหลีกออกจากกามเสียกระทำแต่ความคิดในทางกามไม่มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อความคิดในทางกามหรือถ้าภิกษุ
ยิ่งตรึกตรองเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางพยาบาทเธอก็ละทิ้งความคิดในทางไม่พยาบาทเสียกระทำแต่ความคิดในทางพยาบาทให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อความคิดในทางพยาบาทหรือถ้าเธอตรึกตรองถึงความคิดในทางเบียดเบียนเป็นอย่างมากเธอก็ละทิ้งความคิดในทางไม่เบียดเบียนเสียกระทำแต่ความคิดในทางเบียดเบียนให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อความคิดในทางเบียดเบียนเปรียบเหมือนในสมัยที่เป็นฤดูสาดคือเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ที่มีข้าวกล้าหนาแน่นเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากที่นั้นนั้นกั้นไว้ห้ามไว้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการประหารการถูกจองจำการเสียทรัพย์การถูกตีเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้เห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่สุดท้ายก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามนี้เกิดขึ้นได้แก่เราก็แต่ความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นไปอันจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเลยหรือว่าหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเลยหรือหากเราจะตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นไปอันจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นได้เลยก็แต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบแต่ไม่เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีก่อนนั้นเพราะเหตุไรเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นอีกเลยอีกสักหลายก็เมื่อความคิดในทางไม่พยาบาทหรือความคิดในทางไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นกับเราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นเกิดขึ้นแล้วกับเราก็แต่ความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าหากเราพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นได้เลย
หรือหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นอยู่ตลอดทั้งวันเราก็จะไม่มองเห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยหรือหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นตลอดทั้งคืนและทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเพราะนั้นจึงตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีก็นั้นเป็นอย่างไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านขึ้นอีกเลยภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงความคิดใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในความคิดนั้นๆมากคือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามเป็นอย่างมากตอนนั้นก็จะละความคิดในทางกามเสียได้ทำความคิดในทางหลีกออกจากกามอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อความคิดในทางหลีกออกจากกามหรือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่พยาบาทเป็นอย่างมากหรือในทางไม่เบียดเบียนเป็นอย่างมากเธอก็จะละความคิดในทางเบียดเบียนเสียได้ทำความคิดในทางไม่เบียดเบียนอย่างเดียวให้มากที่ก้องเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อความคิดในทางไม่เบียดเบียนเรียบเหมือนในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเมื่อคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ใกล้ๆบ้านทุกๆด้านเมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แช่งเขาก็จะทำสติอยู่เสมอแค่นั้นว่านั่นฝูงโคแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมะคือความคิดในทางกุศลภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารภความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเพราะนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และพระปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสบายสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและพระละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเราจึงบรรลุจตุตฌานกันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เพราะนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง
3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10 20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัฏกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัฏกับและวิวัฏกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เพราะนั้นประลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีเรากำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวอย่างนี้เราก็น้อมจิตไปเพื่อจูตูปาปาตญาณคือเราย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละเราได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในยามกลางแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนหมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวะกยายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หรือว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเราย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วการอยู่พรหมจรรย์จบแล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว
ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเราได้บรรลุวิชาที่สามนี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ชนีภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนมีเนื้อฝูงใหญ่พากันเข้าไปอาศัยบึงใหญ่ในป่าดงมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาความพินา

ัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้เราได้เปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีที่พวกเธอควรดำเนินไปได้ตามชอบใจให้แล้วและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ให้แล้วและทำลายนางเนื้อต่อให้แล้วกิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเกื้อเฟื้ออาศัยความอนุเคราะห์จะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นตถาคตก็ได้กระทำแก่เธอทั้งหลายแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของตถาคตสำหรับพวกเธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลด้วยทาวิตกสูตรจบมัชฌิมานิกายว่าด้วยการจำแนกสัจจะสัจจะวิปังคสูตรเล่มที่14ข้อที่698มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองพาราณสีสมัยนั้นแลได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่ว่าอริยสัจสี่อย่างเหล่าไหนเล่าคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่นี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเสพคบสารีบุตรและโมกขลานะเถิดทั้งสองรูปนี้เป็นภิกษุบัณฑิตผู้อนุเคราะห์ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์สารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมกขลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดขึ้นแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผลโมกขลานะย่อมแนะนำในชั้นสูงสารีบุตรที่พอจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ได้โดยพิสดารเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารก็ในขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปได้แล้วไม่นานเป็นพระสารี

จึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองปารณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็อริยสัจสี่อย่างไหนคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เป็นอย่างไรคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์โดยประมวลแล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์และบุญมีอายุทั้งหลายก็การเกิดเป็นอย่างไรได้แก่การเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้เฉพาะซึ่งอายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าการเกิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความแก่เป็นอย่างไรคือความแก่ความกร่ำกร้าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหนียวย่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี่เรียกว่าความแก่คือชราท่านผู้มีอายุทั้งหลายว่าความตายคือมรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนความแตกความอันตรธานความตายความมรณะการทำกาละความสลายแห่งขันความทอดทิ้งร่างความขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี่เรียกว่ามรณะคือความตายภิกษุทั้งหลายก็โศกะเป็นอย่างไรคือความโศกความเศร้าความเหี่ยวแห้งใจความเหี่ยวแห้งภายในความเหี่ยวแห้งรอบในภายในของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเหตุแห่งทุกข์อันใดอันหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าความโศกหรือโศกะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ปริเทวะคือความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรคือความรำพันความร่ำไรกิริยารำพันกิริยาร่ำไรลักษณะที่รำพันลักษณะที่ร่ำไรของบุคคลที่ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าความร่ำไรรำพันหรือปริเทวะเป็นบุญเยอะทั้งหลายก็ทุกขะหรือความทุกข์เป็นอย่างไรและแก่ความลำบากกายความไม่สบายกายความสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดแต่สัมผัสทางกายนี่เรียกว่าความทุกข์กายเป็นบุญเยอะทั้งหลายก็โทมนัสคือความไม่สบายใจเป็นอย่างไรคือความลำบากใจความไม่สบายใจ
ความเสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดจากสัมผัสทางใจนี่เรียกว่าโทมนัสคือความไม่สบายใจท่านบุญใหญ่ทั้งหลายก็อุปายาสะคือความคับแค้นใจเป็นอย่างไรได้แก่ความคับใจความแค้นใจลักษณะที่คับใจลักษณะที่แค้นใจของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าอุปายาสะคือความคับแค้นใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดอย่ามาพึงถึงเราเลยก็ข้อนี้ใครๆจะไม่สำเร็จด้วยความปรารถนาได้เลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นความทุกข์ก็สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาผู้มีความตายเป็นธรรมดาผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเลยหนอข้อนี้ไม่ใช่ใครๆจะได้ด้วยความปรารถนาเลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข์ท่านผู้มีอายุก็โดยประมวลแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือ5อย่างเหล่านี้คืออุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารและอุปาทานขันธ์คือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าโดยประมวลแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือทุกขอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือวิตตกสันฐานสูตรและเวทาวิตตกสูตรในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่5มิถุนายนนี้
8: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาเปิดเผยว่ารัฐสภาเตรียมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่5มิถุนายนนี้ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกการทำความดีและการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมสวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีมอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและเตรียมปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่
9: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เร่งศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการโดยมองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จะทำให้กระบวนการทำงานกระชับขึ้นลดความจำเป็นต้องใช้บุคลากรเหมือนประเทศนิวซีแลนด์ที่ลดข้าราชการได้ 8,700 คนใน1ปีหลังปรับลดกำลังคนรัฐบาลมีแผนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนโดยผู้ที่ยังคงอยู่ในระบบและมีภาระงานเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนส่วนผู้เกษียณรัฐบาลจะส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบใหม่คล้ายที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมในสังคมและมีรายได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลาอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก60ปีเพราะจะเป็นการยืดเยื้อปัญหาดังตัวอย่างประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ประชาชนประท้วง และยังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ขาดโอกาสเข้าสู่ระบบราชการอติพลสัทธพรมมารายงาน
1: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงนโยบายลดภาระงานครูยืนยันเป็นเพียงระยะแรกเตรียมเดินหน้าระยะ2โดยเร็ว
10: นางสาวปารมีไวยจงเจริญที่ปรึกษาของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีที่นายธีรศักดิ์จิระตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความกังวลต่อนโยบายลดภาระงานของครูของกระทรวงศึกษาธิการว่าอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดโดยนางสาวปารมีระบุว่านโยบายดังกล่าวที่แถลงเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบคลุมการยกเลิกโครงการและการประเมินรายงานของ7โครงการนั้นเป็นเพียงการดำเนินการในระยะที่1เท่านั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศยกเลิกและลดโครงการในระยะที่2ในเร็วๆนี้พร้อมทั้งชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.ออกประกาศยกเลิกการประเมินและรายงานเพียง6โครงการโดยไม่รวมโครงการโรงเรียนสีขาวว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายโรงเรียนรวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารและครูเพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพระศุกร์ที่4มิถุนายน2569ครับแรม4ค่ำเดือน7ครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับทักทายกัน1ชั่วโมงตรงนี้ครับผมพฤกแก้พิบูลครับ
0: ค่ะน้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: สวัสดีพี่น้อยด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับน้องโจสวิสมนัสนะคะพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะข่าวยามเช้าวันนี้น้องแดนอัคเดชคัมภีระดูแลพวกเรานะคะ
1: ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีข่าวแรกเลยนะฮะน้ำมันขึ้นราคานะครับผม
0: ใช่แล้ววันนี้ตั้งแต่ตีห้ามาแล้วนะ
1: ก็ตั้งแต่ช่วงตีห้าก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ใครที่ได้ฟังข่าวตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำมันได้ขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับนะครับการขึ้นราคาน้ำมันนะครับมีการแจ้งขึ้นราคาน้ำมันเมื่อตีห้าที่ผ่านมาก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยสำหรับดีเซลนั้นขึ้นไป80สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ดีเซล B20 หรือว่าไฮดีเซลนะครับถ้าเป็นของทางปั๊มบางจากหรือว่าปตท.ตอนนี้ไปที่41.50 บาทแล้วก็36 บาทนะครับส่วนถ้าเป็นในกลุ่มของเบนซินครับขึ้นไป40สตางค์นะครับ E85 E20 ครับโซฮอ91โซฮอ95ครับอย่างเช่นนะครับ91ตอนนี้42.93 บาทก็ขึ้นไปเมื่อตี5ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
0: บางท่านก็เตือนตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าบางท่านติดตามตลอดว่าเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นราคา
1: แต่เมื่อวานเนี่ยมาแบบเงียบๆเลยมาเงียบๆตอนน่าจะประมาณเกือบจะสัก4ทุ่ม
0: ดึกแล้วนะ
1: 4ทุ่มกว่าแล้วนะในการปรับขึ้นราคานะคร
0: ับ ใช่แล้วนะคะอ่ะยังไงก็เช้านี้ก็ติดตามกันต่อไปนะคะใช้การใช้พลังงานก็ยังรณรงค์กันอยู่นะประหยัดพลังงานกันอยู่
1: แม่ถ้าเกิดไทยช่วยไทยพลัสเติมน้ำมันได้จะดีมากๆเลยนะฮะอันนี้ฝากไปถึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราใช้น้ำมันทุกวันแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: นะค่ะมาฟังค่ะเมื่อวานนี้นะคะยังคงมีกิจกรรมแล้วก็วันนี้ก็ต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับในส่วนของโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คู่สมรสนะคะตั้งแต่เช้าวานนี้ก็ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะคะแล้วก็ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มนะคะซึ่งท่านนายกและภริยาก็เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะ
1: ครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับผมทางสำนักพระราชวังครับเปิดให้ประชาชนนะครับลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับณศาลาสหไทยสมาคมนะครับและเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงนะครับภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้นะครับ4มิถุนายนนั้นเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าก็คืออีก2ชั่วโมงจากนี้ไปครับถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นครับส่วนในการลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์นั้นทางเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ครับ www.royaloffice.th นะครับก็ลงนามได้นะครับตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับวันที่5มิถุนายนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะดูจากเมื่อวานมีบรรยากาศความน่ารักหลากหลายมากเลยนะคะอย่างบริษัทแพลน B Media จำกัดมหาชนก็ร่วมเป็นสื่อกลางเผยแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลผ่านสื่อนอกบ้านกว่า271จอทั่วประเทศคือสวยมากนะคะดูจากจอดูจากภาพแล้วเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ทางบริษัทก็ได้ร่วมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงพลังแห่งความจงรักภักดีโดยการเผยแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติและข้อความถวายพระพรชัยมงคลค่ะผ่านหน้าจอสื่อนอกบ้าน271จอทั่วประเทศนะคะทางนี้ก็เพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินได้ร่วมชื่นชมพระบารมีและมีส่วนร่วมในการแสดงพลังแห่งความสามัคคีตลอดจนความผูกพันที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะ
1: ครับผม เราไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับในช่วงนี้ที่โอ้โหเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักด้วยแต่ว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าบางจุดก็ตกกระหน่ำจนต้องเปิดใบปัดน้ำฝนเบอร์3ส่วนบางจุดนะฮะก็ไม่ตกเลยสักเม็ดเดียวนะครับทั้งที่พื้นที่ห่างกันไม่เกินสัก3กิโลนะฮะ
0: ค
1: ือเมื่อวานเนี่ยผมไปซื้อของเข้าบ้านนะครับที่บริเวณของบางโพใกล้ๆกับทางรัฐสภานะครับตกหนักมากนะฮะโอ้โหต้องเปิดไปปัดน้ำฝนเบอร์3แต่สักพักนะฮะขับมาตรงประมาณสักแยกราชโยธินไม่ตกสักเม็ดเลยแล้วพอเลยมาตรงสุทธิสารแถวๆใกล้ๆสถานีเราตกหนักอีกนะฮะมีเป็นพื้นที่ว่างไว้นะฮะนิดหนึ่งนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ครับพยากรณ์อากาศนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกครับและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นเรือเล็กนะฮะในฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งนะครับส่วนอ่าวไทยนะฮะตอนล่างเนี่ยก็มีคลื่นสูงเหมือนกันก็พิจารณาในการออกจากฝั่งด้วยแล้วกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้คือดูจากสภาพพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 80% ของพื้นที่อ่าวไทย 70% นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 70% นะคะภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ย 40% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ดังนั้นฝนจะเยอะหน่อยนะคะพอเป็นแบบนี้แล้วหลายที่คุณผู้ฟังก็ทักมาฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะระยองไม่ตกมีแต่ลมครับตอนนี้พี่ขนงบอกมานะส่วนบางที่ก็บอกว่าดูจากสภาพอากาศแล้วเหมือนจะตกเนี่ยพี่ที่อยุธยาเมื่อวานร้อนมากค่ะบริเวณในเมืองนะคะแต่ส่วนอื่นไม่ทราบค่ะจากป้าวันดีนะคะพี่สุรินทร์บอกว่าเช้านี้นครศรีเนี่ยมืดฝนมากๆเลยครับคุณพีไม่นานฝนคงตกครับเนี่ยค่ะที่หลายๆที่คุณผู้ฟังก็ทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันค่ะเพจข่าวยามเช้าตามข่าวไปด้วยกันส่วนบางละมุนชลบุรีก็ทักทายมาจากพี่ชัยนาทาวฟังกันนะคะด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามสภาพอากาศพยากรณ์อากาศกันตลอดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ตามเหมือนกันนะคะโดยท่านอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าตอนนี้ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึง8มิถุนายนนี้นะคะซึ่งในส่วนของการแจ้งเตือนนั้นก็จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลยังให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มด้วยนะคะพื้นที่ที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงก็มีทั้งที่ระนองค่ะในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่ากุระบุรีภูเก็ตในทุกอำเภอเลยนะคะส่วนกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกค่ะปภ.เองก็สั่งการให้ทุกจังหวัดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับจัดทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการช่วยเหลือถ้าหากเกิดเหตุการณ์แล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามได้นะคะหรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของการเฝ้าระวังครับไปดูกันที่โครงการไทยช่วยไทย plus กันหน่อยแล้วกันนะครับเราอัปเดตกันนะครับสำหรับกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยความคืบหน้าครับไทยช่วยไทย plusก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนะฮะที่เวลาเราหรือลงไปถึงลูกค้าเองนะฮะเวลาเข้าไปที่ร้านเนี่ยอย
0: ่
1: างเมื่อวันที่3แล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามีโครงการคนละครึ่งเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไทยช่วยไทย
0: ไทย plus
1: บาง60 40อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่คุ้นปากแต่ว่ายังไงก็เป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับไทยช่วยไทย plus นะฮะพี่น้อยใช้ไปเท่าไหร่แล้วครับพี่อ๋อ
0: ยังไม่ได้ใช้
1: ยังไม่ใช้
0: คือแบบว่ายังไม่
1: โอนสิทธิ์ให้ผมได้มั้ย
0: คือ
1: ผมใช้ไปเนี่ย3วันเนี่ยประมาณ300กว่าบาทแล้วจะหมดแล้ววันละประมาณเกือบ150ซึ่งรัฐออกให้ประมาณ200ใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ันนี้ใช้ไป150แล้วนะฮะ3วันก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันโอนสิทธิ์ได้ไหมฮะไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้แล้วก็จริงๆ
1: เอามาช่วยใช้ได้ไหม
0: ลงทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนนะจริงๆแล้วไม่ได้ลงทะเบียนเที่ยวนี้ไม่ได้ลงทะเบียน
1: คือ
0: แบบว่าเว้นว่างไปแล้วก็อ้าวหมดเวลาแล้วก็เลยรอดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนครั้งที่ผ่านมา
1: แว่วๆว่าจะมีเปิดในช่วงเดือน3เดือน4ก็คือเดือนของสิงหากันยาอันนี้ก็รอดูกัน
0: เพราะว่ากันยาจะหมดกันยาใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยดูอีกสักครู่หนึ่งเราจะย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์กันวันนี้วันแรกนะคะจนถึง21มิถุนายน
1: มาดูไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือปิดนะฮะสำหรับข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับยอดตีว่า3วันแล้วกันท่านผู้ฟังนะฮะยอดใช้จ่ายรวมนะครับ 6,200 ล้านบาทนะครับซึ่งนะฮะมียอดการใช้จ่ายเนี่ยพุ่งนะฮะประมาณ 6,214 ล้านบาทโดยประมาณตัวเลขนะครับซึ่งแบ่งเป็นเงินที่รัฐเนี่ยร่วมจ่ายนะฮะ 3,614 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนเนี่ยจ่าย 2,600 ล้านบาทนะครับจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์รวมนะฮะคือเขาตั้งไว้30ล้านสิทธิ์ก็มีคนสมัครไปทั้งหมดก็คือ26ล้านรายด้วยกันนะฮะก็ใช้กันเกือบหมดแล้วเหมือนกันนะครับขณะที่มีการทำการจ่ายสำเร็จแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ขอไปครับมีผู้ที่ทำการใช้จ่ายสำเร็จเพิ่มขึ้นคือจากวันที่1ที่2เนี่ย16ล้านคนโดยประมาณด้วยนะครับขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีการลงทะเบียนสำเร็จนะฮะพร้อมใช้งานรวมประมาณ 951,000 ร้านค้านะครับซึ่งมีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายจริงไปเนี่ย 829,000 ร้านค้านั่นเองนะครับผม
0: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุว่าโครงการไทยเชื่อไทยพลัสนั้นได้รับการตอบรับดีค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามนะคะเป็นยังไงบ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสีย่านไปคุยกับผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการนี้ก็พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะบรรยากาศจับใจใช้สอยเนี่ยคึกคักทีเดียวพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวนะคะได้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังไปพบไปเจอด้วยนะคะว่าประชาชนเนี่ยได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการด้วยคู่ไปกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ใช้กันส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากด้วยท่านนายกบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประชาชนส่วนมากเนี่ยนะคะยังสะท้อนความต้องการเนี่ยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลดำเนินการโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องไปหน่อยท่านนายกนะคะโดยรัฐบาลก็จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมกับเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมเพิ่มเติมนะฮะจากที่ท่านนายกนะครับได้ให้ข่าวไปเมื่อวานที่ผ่านมาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ได้เห็นประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากที่มีการจับจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับเห็นว่ามีความคึกคักนะครับเป็นการพูดคุยทั้งกับผู้ซื้อและก็ผู้ที่มาผู้ที่ขายของผู้ประกอบการด้วยนะครับมีความพึงพอใจนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยจะน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงของวิกฤตนะครับซึ่งนะฮะเมื่อไปลงพื้นที่จริงก็เห็นได้ว่าไม่ได้เพียงแค่เอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวซื้ออาหารเท่านั้นนะครับแต่ร้านขายของชำร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆก็มีประชาชนนะฮะที่ไปต่อคิวใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับซึ่งจากการสอบถามก็คือค่อนข้างพึงพอใจนะครับที่ได้ของในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายน้อยลงนะครับเมื่อถามว่ามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ตรงนี้นะฮะหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลก็อาจต้องหาโครงการอื่นก็คือถ้าโครงการนี้ดีอาจจะหาโครงการอื่นมาแล้วพลัสเข้าไปนะฮะรัฐบาลพลัสนะฮะพลัสเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะเป็นการช่วยหรือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่ก็มีหน้าที่ในการหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อผลประโยชน์ที่มากที่สุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับ26ล้านสิทธิ์มีผู้กดรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยจะเสียสิทธิ์คนอื่นหรือไม่นะฮะเรื่องนี้นายกบอกว่าเปิดไว้ถึง30ล้านสิทธิ์นะครับก็ยังเหลืออีกนะประมาณ3ล้านสิทธิ
0: ์
1: ซึ่งถือว่านะฮะคนที่กดสิทธิ์ไปแต่ยังไม่ใช้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีใครเสียสิทธิ์ส่วนที่เหลือนะครับนั่นเองถือว่าก็กู้มาก็ใช้น้อยลงนะฮะส่วนเงินกู้ก็น้อยลงด้วยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอยู่ภายใต้ของกฎเกณฑ์พระราชกำหนดเงินกู้นะครับก็กู้มาตามจำนวนที่ใช้ไม่ได้กู้มาก่อนแล้วมาตัดใช้นั่นเองนะครับ ส่วนนะฮะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับที่มีกระแสข่าวว่าถ้าบุตรเนี่ยใช้สิทธิ์พ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เป็นความเข้มงวดเกินไปหรือไม่จะมีการทบทวนใหม่หรือไม่นายกได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะว่าปัญหาต่างๆก็ต้องมีบ้างเรื่องของโครงการเหล่านี้เราทำประโยชน์ให้กับประชาชนถึง30ล้านคนก็จะมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจก็จะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็อาจจะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเรียกว่าคาดไม่ถึงก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อถามว่าในครั้งนี้ต้องยึดหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนหรือไม่นายกก็บอกว่าดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วก็คือยึดหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อถามถึงว่าในอนาคตนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเมื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือไม่นายกก็บอกว่านะครับเท่าที่มีการลงพื้นที่ในการเจอประชาชนนะครับทั้งที่ใช้และไม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นและใช้โครงการไทยช่วยไทย plus ไม่มีใครบ่นเรื่องของความพึงพอใจเมื่อถามว่าคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ต้องหลุดเนี่ยเพราะว่าหลักเกณฑ์เข้มงวดเกินไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าจะมีการปรับปรุงต่อไปในอนาคตหรือไม่นะครับเรื่องของการวางหลักเกณฑ์ใหม่นั่นเองนะฮะคือตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ที่มีการประกาศแล้วก็ดำเนินไปก่อนแล้วนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเพราะว่ายังใช้แบบเดิมตอนปี65เนี่ยไม่กี่ข้อเองนะคะแต่มีในเรื่องของรายบุคคลเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามานะคะละเอียดขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วยนะคะคือนะคะบางส่วนก็พูดภาษาชาวบ้านก็คือคัดคนที่จนจริงๆนะคะที่จะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยย้ำกันหน่อยจากรัฐบาลย้ำว่าการนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเนี่ยมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งทางด้านคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ห้ามนำสิทธินี้นะคะจากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมกับเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายด้วยนะคะมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและก็ผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นค่ะด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: รัฐบาลสั่งการให้ตรวจสอบนะคะติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดถ้าไปเจอความผิดจริงจะระงับการใช้จ่ายเงินให้ร้านให้กับร้านค้าด้วยนะคะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวด้วยพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิเป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยแล้วก็ถ้าใครเจอพฤติกรรมที่เข้าข่ายแบบนี้แจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569 1569นะคะหรือกระทรวงการคลังค่ะ02-273-9020 02-273-9020ต่อ3697เขามีเบอร์ต่อหลายเบอร์นะ3697นะคะ3527หรือ3509ก็ได้หรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะตลอด24ชั่วโมงโทรได้นะคะ02-111-1144นะคะหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ1559-1559ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ย้ำนะครับว่ามีโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ คือร้านค้าที่รับแลกมีโทษและเราคนที่จะไปใช้แลกเป็นเงินสดเราก็มีโทษด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเขาให้มาในแอปพลิเคชันก็ใช้ในแอปพลิเคชันไป30วันครับ 1,000 บาทแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดนะครับในการซื้อของกินของใช้นั่นเองนะครับทีนี้ช่วงท้ายในช่วงแรกนะฮะก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวนะครับขอย้ำกันหน่อยละกันน่าจะย้ำในเรื่องของวันเวลาในการยืนยันสิทธิ์นะฮะส่วนหลักเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาว่ากันในช่วงหลังจากตีคล้องร้องข่าวเพราะว่ามีหลักเกณฑ์หลายข้อเหลือเกินนะครับย้ำนะฮะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยืนยันสิทธิ์นะฮะโครงการนะฮะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีความจำเป็นตัวจริงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะและเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้มีถูกทบทวนมานานหลายปีครับด้วยเกรงว่าจะมีความสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนจึงขอย้ำว่าขอให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่4นะครับถึงวันที่21มิถุนายนนะครับและจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคม2569ทั้งนี้ครับ ควบคู่กันไปครับกระทรวงมหาดไทยนั้นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและกระทรวงพม.ครับจะมีการสำรวจผู้ตกหล่นจากครั้งก่อนและดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการนะครับทีนี้ขอพูดตรงนี้ก่อนแล้วกันว่ายืนยันสิทธิ์เนี่ยคือ4ถึง21ใช่ไหมครับและจะมีการประกาศผล17กรกฎาคมซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปสอดคล้องคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี
0: ้
1: แต่ว่า2เดือนจากนี้ไปคือเดือนมิถุนายนก็คือเดือนนี้และกรกฎาคมนะฮะที่รัฐมีการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการเป็น 1,000 บาทเพิ่มไป700บาทนะครับ2เดือนนี้นะฮะคือประกาศผลเนี่ย17กรกฎาคมใช่ไหมครับมิถุนายนและกรกฎาคมท่านที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยยังใช้2เดือนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเดือนสิงหากันยาถ้าเกิดประกาศผล17กรกฎาคมแล้วท่านหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เหมือนจะมีนะครับว่าให้สมัครโครงการคนไทยช่วยไทย plus ใน2เดือนหลังได้ฉะนั้นเดือนนี้ใช้ได้นะครับส่วนเดือนกรกฎาคมท่านยังสามารถใช้ในการจับจ่ายซื้อของได้อยู่2เดือนนะครับส่วนผลค่อยมารอกัน17กรกฎาคมทีนี้ถ้ามาดูช่องทางกันก่อนละกันครับสำหรับช่องทางในการยืนยันสิทธิ์นะฮะเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่นะครับคือ1แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับ2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ไปที่เว็บไซต์ของโครงการนะครับ4เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับและก็5ครับมีหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกแบบไหนแบบนั้นได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีอายุเยอะหน่อยไม่สะดวกในแอปพลิเคชันต่างๆก็ไปธนาคารกรุงไทยหรือว่าธกสส่วนใหญ่จะไป2ธนาคารนี้หรือออมสินให้พนักงานของธนาคารช่วยในการลงทะเบียนหรือว่าในการยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ครับถึง21มิถุนายนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะทางด้านคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศค่ะให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเริ่มวันนี้วันแรก
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็มอบหมายให้ทางกองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เตรียมจัดแผนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการนะคะทั้งลงทะเบียนยืนยันตัวตนคือทุกอย่างที่ไปเข้าไปช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะก็ทยอยไปนะวันนี้วันแรกแล้วก็จนถึง21มิถุนายนค่ะ
1: ช่วงนี้เราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วเดี๋ยวช่วงหลังตีคล้องเรามาดูหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกฎเกณฑ์ใหม่กันนะครับตอนนี้เราไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันครับ
0: ค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิบลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกนิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลลงนามถวายพระพรและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรรวม149รูปประกอบพิธีและรับบิณฑบาตณท้องสนามหลวงต่อมานายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังหลังจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาค่ำณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นนายกรัฐมนตรีก็นำข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนประสบกรณิกรไทยเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่7มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามภารกรภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่นำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยความวิริยะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปและนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีในส่วนของงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ในเวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมผู้เข้าร่วมงานก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชน จึงขอเชิญชวนพระสุกนิกรชาวไทยแหละครับร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นยังไงกันบ้างล่าสุดไทยช่วยไทยพลัส60-40ใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนทะลุไปแล้ว 4,500 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2,569 เวลา 23 นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้าและมากไปกว่านั้นคือยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แต่ว่าประชาชนไม่ค่อยทราบในประเด็นนี้นั่นก็คือว่าสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดงAirport Railing รวมถึงรถโดยสารประจำทางของขสมกและยังมีเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายแหละครับว่าและก็ผู้ประกอบการด้วยบอกว่าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดอย่าตุกติกเด็ดขาดครับเพื่อให้มาตรการนั้นประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปนั่นเองครับและนอกจากนี้เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลได้ออกมาย้ำเตือนแล้วครับว่าห้ามนำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดมีความผิดเลยทีเดียวฐานช่อโกงแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569รัฐบาลได้เตือนทางร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงๆพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและผิดกฎหมายด้วยครับก็มีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานอะไรครับก็คือฐานช่อโกงถือว่าเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ครับโดยทางรัฐบาลก็ได้สั่งการบอกว่าให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อย่างใกล้ชิดแล้วครับหากพบมีการกระทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐกันด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะครับและนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังก็แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์022739020หรือจะแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเบอร์โทรศัพท์ก็02-111-1144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็1559 1559เบอร์นี้ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับ และพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ก็มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยโดยภาครัฐนั้นจะจ่ายให้สูงถึง 60% และประชาชนจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นและขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงทันทีครับย้ำนะฮะบอกกับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายว่าโครงการไทยช่วยไทย

2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวก็เปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลพิจารณารายบุคคลนะครับเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเสียงจริงและก็ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.welfare.mof.go.th หรือจะเป็น www.batsawadikarhengrat เขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับคำนี้ www.batsawadikarhengrat.mof.go.th หรือจะเป็นทางเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็จะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ครับและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปส่วนสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ทีนี้ผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับพี่น้องและต่อเนื่องการเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับโดยเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ทันทียืนยันว่าต้องการช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นแล้วครับว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจตัวจริงเสียงจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทีนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดเลยทีเดียวโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากอันนี้เอาออกไปเลยครับโดยยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับกฎหมายเลมอนลอเพื่อฟังเสียงสะท้อนรอบด้านให้สิทธิ์เปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเอ้าถ้าพูดถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องนี่แหละครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับ
พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายให้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น

หยัดความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.จุดๆหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกฎหมายนี้ว่ากฎหมายเลมอนลอครับซึ่งก็เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อสินค้ามาแล้วพบว่าชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพตามที่ได้โฆษณากันไว้โดยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างกลไกให้ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมครับโดยร่างกฎหมายนี้ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2567การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่นี้ก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนที่กฎหมายจะเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการกันต่อไปซึ่งตัวร่างกฎหมายก็มีเจตนารมณ์กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายและผู้ซื้อให้มันชัดเจนเลยทีเดียวช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ปัญหาสินค้าชำรุดอย่างเป็นธรรมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือว่าหากสินค้าชำรุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยมีการแบ่งสินค้าออกเป็น3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือประเภทที่1สินค้าทั่วไปประเภทที่2รถยนต์และรถจักรยานยนต์และประเภทที่3เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับในส่วนของระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดนั้นก็อยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์1ปีครับเวลาในการระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดคือ1ปีสำหรับรถยนต์หรือ 10,000 กิโลเมตรและรถจักรยานยนต์ก็มีเวลาระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดอยู่ที่6เดือนหรือ 5,000 กิโลเมตรสำหรับจักรยานยนต์ครับแล้วนอกจากนี้ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนสินค้าผู้บริโภคก็สามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าแล้วในกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้านั้นผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ซื้อแหละครับและสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้จนกว่าจะได้สินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่และสามารถขยายอายุความรถยนต์จักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็น2ปีนับตั้งแต่พบว่าสินค้านั้นชำรุดครับขอยืนยันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าที่ชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่มันชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองผู้บริโภคคนใดท่านใดประชาชนพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่พบสินค้าชำรุดร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.เลยครับคือ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th ครับหรือจะแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52นะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากเมื่อกี้ผ่านไปกับตีของร้องข่าวคุณบุญมาสีมานนะครับ
1: ค่ะ
0: เพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของที่ผู้ทะลุฟังไว้นะครับว่าเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับว่ามีเกณฑ์อย่างไรกันบ้างนะครับเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะสำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์ใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นทางปลัดกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยนะครับนายรวรนแสงสนิทนะครับขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนั้นนะครับเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่โดยสรุปดังต่อไปนี้ครับเพิ่มเติมกันนะครับไม่ว่าท่านนั้นคิดว่าท่านจะเข้าเกณฑ์ใหม่หรือไม่เข้าเกณฑ์ใหม่ท่านสามารถจะไปยืนยันได้ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์เดี๋ยวท่านก็จะตกเกณฑ์เองนั่นเองฮะซึ่งย้ำมาใช้ได้ก็คือมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพราะว่าในเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะเริ่มให้ใช้บัตรสวัสดิการได้คือวันที่1สิงหาคมนะครับเกณฑ์ก็คือแน่นอนว่าคุณสมบัติทั่วไปครับสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้คือภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาอันนี้ย้ำก่อนนะฮะไม่ได้นะครับผมข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้พนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่ได้นะครับผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนะครับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้น 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปครับอันนี้หลักเกณฑ์ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีในฐานะนะครับทั้งบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรอันนี้จะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับที่ประเด็นเรื่องของว่าเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีและพ่อแม่ก็จะไม่ได้บัตรสวัสดิการนี่แหละครับคือข้อนั้นนะครับต่อมาคือมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตนะครับใครที่มีบัตรนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้นะครับไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ครับห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรครับที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันต้องไม่เกิน10ไร่กรณีครับไม่ได้เป็นเกษตรกรนั้นมีที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะครับ
1: ค
0: ่ะไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีง่ายๆครับใครเป็นเจ้าของ Honda Wave นะฮะหรือว่า Suzuki รถ110ซีซีหรือ125ซีซีอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดรถใครที่เป็นมอเตอร์ไซค์เกิน300ซีซีจะตีว่าเป็นบิ๊กไบค์นะฮ
1: ะ
0: ไม่ได้นะครับถ้าใครเป็นเจ้าของ3ล้ออันนี้ได้นะครับหรือรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างอันนี้ได้อยู่นะครับหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันนะครับก็อันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างไรก็ตามทีไม่แน่ใจว่าจะผ่านเกณฑ์รอบนี้หรือไม่ยืนยันสิทธิ์ไปก่อนตั้งแต่วันนี้เลยถึง21นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า17กรกฎาคมประกาศว่าท่านจะได้ใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการในรอบใหม่หรือไม่นะครับ
1: ค่ะสรุปหลักๆปีนี้นะคะปีหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: เรามีเวลาประมาณส่งท้ายนะคะ
0: ข่าวนึงนะพี่
1: ค่ะเรื่อง Early Retire กันหน่อยหลายท่านติดตามอยู่นะคะว่าจะมีโครงการนี้หรือไม่อย่างไรซึ่งทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์ท่านก็มอบให้ทางกพ.ค่ะไปศึกษาแผนเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดก็คือ Early Retire นี่แหละนะคะเพราะว่าหลักใหญ่ใจความก็คือจะมีการรัฐบาลจะเข้าสู่ระบบในส่วนของดิจิทัลมากขึ้นแล้วก็ปรับโครงสร้างในเรื่องของบุคลากรนะคะแล้วที่มีข่าวแววว่าจะขยายไม่ฐาน60เป็น65โน่นนี่นั่นท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการยืดเยื้อปัญหาเหมือนตัวอย่างหลายประเทศอย่างเดนมาร์กฝรั่งเศสถึงขั้นมีการประท้วงนะเขาบอกว่าearly เกษียณแล้วก็อยากจะพักผ่อนอยากจะทำงานอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณแล้วก็การขยายอายุ กษียณเนี่ยยังกระทบต่อตลาดแรงงานเพราะว่าต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานนะคะส่วนในเรื่องของอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จก็อย่างนิวซีแลนด์ปรับลดค่าราชการได้ถึง 8,700 คนในระยะเวลา1ปีแต่พอไปดูตัวเลขประเทศไทยเนี่ยมีข้าราชการประมาณ1ล้านกว่านะคะเป็นข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ย 400,000 กว่าไปแล้วข้าราชการพลเรือน 300,000 กว่าดังนั้นก็อาจจะต้องเตรียมดูกันต่อไปนะคะเพราะว่า
0: คือ2คนอยู่ใน 300,000 กว่า
1: ใช่เพราะว่าเตรียมปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ด้วยนะถ้าทำได้เนี่ยคนลดลงเงินเดือนใหม่ก็อาจจะเยอะขึ
0: ้
1: น
0: คนลดลงอย่างแรกเลยคืองานเยอะขึ้นแน่นอน อันนี้คือทางท่านรองนายกประกรณ์ถึงแนวทางในการที่จะมีกฎเกณฑ์ในการจะเกษียณก่อนกำหนดอายุก็คือ early
1: ค่ะ
0: นั่นเองนะฮะ
1: แต่ยังไงเดี๋ยวกพ.เขาจะไปศึกษาก่อนว่าเป็นยังไงนะคะคงจะมีความคืบหน้าออกมาอีกค่ะ
0: อันนี้เป็นแค่กระแสแล้วกันนิดหน่อยแล้วกันนะฮะที่หลายๆคนบอกเพราะบางคนเนี่ยนะฮะถ้าคนรุ่นใหม่มองว่า60แล้วเนี่ยอาจจะทำอะไรเชื่องช้าหรือว่าอาจจะไม่ทันก็คือเกษียณไปเลย
1: แต่บางคนก็แข็งแรงนะ
0: ถูกต้องอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะฮะหรือจริงๆก็คือเป็นการเปิดทางคนรุ่นใหม่ได้มาเป็นผู้อยู่ในระบบราชการก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นที่บอกคือเดนมาร์กฝรั่งเศสคือเขาทำงานมาทั้งชีวิตเขาอยากจะใช้ชีวิตแล้วนะครับไม่อยากทำงานแล้วนั่นเอง
1: ค่ะส่งต่อให้ข่าวข้าวเจนตุริกานะคะลาไปแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
1: อิหร่านเตือนว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามพ่ายให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สนามแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตริย์ในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาษาอังกฤษว่า The Celebrations on theAuspicious occasions of Her Majesty the Queen's four cycle birthday anniversary 3 June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักชยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา 10:00 นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนม